0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
3: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใส
5: มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองนี้ครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งหนึ่งเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสามสถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่านิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าชนะชัยหรือยอดชนะชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตมิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน 3-6 ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญหรือหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปท่านวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับทันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตเดลวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยกันกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Aloneรองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมันเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัวสองตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนาคุณรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เมตรและเวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
4: หนึ่งนาทีกับกปท.
9: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียด นอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอัฐพลจเรินชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
19: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
20: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
19: ์
20: หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่างสิบหมู่นะครับในวันจันทร์ที่14กันยายน2559ที่จังหวัดนครปฐมนะเพื่อเทียบนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีแล้วก็ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นพระหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
19: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
20: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้จันหอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยจะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
19: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
20: จริงๆแล้วไม้จันหอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
19: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆมีที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าเนี่ยยังไงบ้างอะคะ
20: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่ที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ซะส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
19: ก็คือว่าไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันทร์เพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
20: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
19: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างเงี้ยใช่ไหมคะท่าน
20: ปลูกต้นฮะตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
19: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
20: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเราลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
19: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
20: ถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมก็นี่แหละ
19: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
20: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
19: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
20: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญก็ป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
19: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
20: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
19: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
20: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันทร์หอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
19: ท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
20: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคารหนึ่งนะครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาครับ
19: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
20: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8 นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
19: ค่ะ ่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
20: ครับขอบพระคุณมากครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
21: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
22: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
23: สถานการณ์เอลนิโญโกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนิโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
24: สภาวะอากาศแบบเอลนิโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
23: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ50ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
25: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือ เราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดเอลนิโญจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
23: ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
5: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีนึงมากกว่า5ล้านบาท
3: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
5: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไผ่ไข่พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
3: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
6: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ ปี1966 1970 1998 และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนน

0: ต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างจะลดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
1: ด้านธนกิจโชติเมืองปักตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
2: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาได
1: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
4: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
4: กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลก

0: GIP และร่วมจัดโดย GIT
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
2: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมหมอเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: ทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อนเราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห
1: ์ครับ
2: แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไ
1: ร
2: มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมายมีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้
2: แล้วเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับ ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง
1: ๆ
2: ให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้าน ซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดน เสียเงินจากเข้ามาสู่กระบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดำเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
2: ในเรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียวทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่าง
1: ๆครับ
2: ชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไปรวมถึงข้ออีกข้อนึงคือเรื่องของการผู้ที่มาทำความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับในเรื่องของการเนรเทศว่าจะสามารถเนรเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: เนรเทศไปแล้ว2รายด้วย
2: ครับซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆ
1: ครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1: บ
2: ังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
2: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิต
1: ร
2: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
2: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความร่วมมือรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกำชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีมครับ
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
2: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสมีชื่อข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ปัญหาโลกแตกนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้อ่ะเขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะทางบิดาเนี่ยค่ะก็ยังมีสถานะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เกิดหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ก็มีทางแก้นะคะในกรณีนี้ก็คือในการที่เราจะทางมารดาจะฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรก่อนและก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทำให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: เตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไรเยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับแต่เป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือ2จากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินความเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: ือนภัยห่วงใยสังคมตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาประกันภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ 4. จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ 5. ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม 6. ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: ใยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้

0: บนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหลายจังหวัดทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตือนในพื้นที่2อำเภอระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุรวมทั้งเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน9จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาและนราธิวาสโดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เสี่ยงใน2อำเภอคืออำเภอสุขิรินและอำเภอแว้งเช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังกำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัยให้เพียงพอหลังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
7: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกแต่ละจุดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักและสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัย
8: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85 เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4 หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24 ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ
1: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะครับเป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ก็เป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซึ่งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
2: ่
1: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
2: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
1: คือคำพูดเนี้ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
2: ึ่
1: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
2: ับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
2: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
1: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ย ที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับ ก
2: ็
1: คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
2: ครับ
1: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
2: ครับ
1: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
2: ครับ
1: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะกับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
2: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ตั้งแต่ต้นทาง
1: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่า
2: ค
1: ือคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูบอกความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า
2: ผู้
1: ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะฮะก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
2: ครับ
1: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
2: ครับ
1: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ 1,000 กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าถูกสูงมากนะ
2: ครับ
1: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของวชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ครับ
1: แล้วเราจะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
2: ็
1: คือนบยส.
2: ครับ
1: หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบยส.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
2: ครับ
1: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบยส.ที่35
2: ครับ
1: 17เนี่ยก็จะเป็น
2: ทางภาค1ภาค7
1: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
2: อ่าครับ
1: 7คือเขตของปปส.
2: อ๋อ
1: มาตกลงกัน
2: ครับ
1: นบยส35ก็คือแม่ทัพ
2: ชั้นภาค3
1: ภาคที่3
2: ครับ
1: กับเขต5ของปปส.
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ผมก็เป็นรัฐสันนี
2: ้
1: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบยส.ที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
2: ครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
2: ครับ
1: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
2: แ
1: ค่แม่น้ำโขงแล้วก็เป็นที่ทางบกด้วยนะครับซ
2: ึ่
1: งหน่วยงานทั้งสามหน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะคร
2: ับ
1: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับก
2: ร
1: มปปส.ก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภ
2: อ
1: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
2: ครับคือใช้หลายกลไกในการบูรณาการความร่วมมือเพ
1: ื่อ
2: การในการแก้ปัญหาตรงน
1: ี้ครับ
2: นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าเนี่ยเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
1: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ
2: อ
1: าชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
2: ครับ
1: ก็สุขุง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
2: ๆ
1: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
2: ๆ
1: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็ที่มีเดสไนเป็นกำลังหลักนะคร
2: ับ
1: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ
2: ม
1: ีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
2: ครับ
1: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
2: ้ครับ
1: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2: ครับ
1: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
2: ี
1: ทั้งหมด4ชุดนะครับเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
2: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดีนะ
2: ครับ
1: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึงสองคณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
2: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของมัจฉิมะก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้าง
1: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
2: ับ
1: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
2: ครับ
1: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
2: ครับ
1: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
2: ครับ
1: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะมาเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
2: ์
1: นะ
2: ครับ
1: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
2: ครับ
1: ก็ดําเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่างๆ
2: ครับ
1: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืน ทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
2: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองแล้วท่านฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ครับ
2: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
2: ๆครับ
1: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดี
2: ครับ
1: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
2: ครับ
1: ก่อนมีการบังคับคดีครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
2: ครับ
1: ก็จะมีความต่อเนื่องเลย
2: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
1: เลย
2: ก็เข้าไปช่วยได้
1: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
2: ครับ
1: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
2: บังคับคดีลงมาแล้ว
1: ก็เข้าไปช่วยนะคร
2: ับ
1: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ย
2: ครับ
1: เราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
2: ครับ
1: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่ากับที่นครราชสีมาเนี่ย
2: ครับ
1: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าก็ทราบ
2: จังหวัดข้างเคียง
1: ครับผม
2: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วม
1: น
2: ั่นด้วย
1: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
2: ครับ
1: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
2: ครับ
1: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
2: ครับ
1: พอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนนี้ทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
2: ครับ
1: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
2: ครับ
1: ก็ทุนทรัพย์เนี่ยประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
2: ครับ
1: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
2: เยอะมาก
1: ครับผมเพราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
2: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
1: ก็ลงไปคุย
2: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
1: ับ
2: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็เป็นเรื่องของติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
2: ้ครับ
1: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
2: ครับ
1: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
2: กันค้ำกัน
1: 3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: โอ
1: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
2: คร
1: ับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะคร
2: ับ
1: ออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่ต้องมาเอารถมาคืนทางบริษัทได
2: ้
1: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
2: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกเราก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
1: ใช่ฮะเราก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบางบริษัทได
2: ้ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
1: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
2: โอ้จากหลักหมื่น
1: ครับ
2: ลดลงมาเหลือหลักพัน
1: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรเขาได้เนี่ยหลายไร่เลยนะครับ
2: ครับ
1: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000ฮะ
2: ครับ
1: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมว่าก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปแต่ก็เดินลงด้วยเลยนะ
2: ครับ
1: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
2: อย
1: ากไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับ ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าเหลือพันห้าอย่างเง
2: ี
1: ้ยแล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
2: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
1: ครับ
2: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
1: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดเลยนนทบุรี
2: บ้
1: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอเขารู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต
2: ้
1: องบอกกระจายสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
2: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้
1: ครับ
2: เยอะเลยทีเดียว
1: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
2: ครับ
1: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ 15,000 นะครับเหลือ 1,500 มีหลานด้วยก
2: ็
1: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
2: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
4: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
3: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
4: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
3: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
4: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
3: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
4: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้เริ่มนำเสนอรายการให้กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 9:30 น.ถึง 35 นาทีโดยประมาณนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการและรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยนะคะและทุกครั้งที่เราพบกันนะคะสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดหายไปนั่นก็คือช่วงเวลาของสาระดีๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเราไปติดตามรับฟังกันก่อนนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะติดตามกันค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทุกเช้าวันเสาร์เราก็จะได้คุยกันกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะคะพร้อมกับก่อนหน้านี้ช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็เป็นเรื่องกฎหมายรอบตัวเรื่องราวน่ารู้นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในช่วงนี้ได้ค่ะวันนี้มีหลายๆเรื่องราวข่าวสารที่จะได้นำเสนอพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเราเริ่มต้นกันก่อนเลยกับเรื่องของครม.เดินหน้าปฏิรูปกฎหมายเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่เรื่องสอบเข้ารัฐอาวุธปืนค่าไฟสาธารณะจัดซื้อจัดจ้างคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนค่ะเมื่อวันที่8กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชน5เรื่องสำคัญมีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของการปราบทุจริตสอบเข้าทำงานหน่วยงานรัฐนะคะกฎหมายกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานภาครัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะค่ะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของคุมเข้มการครอบครองและใช้อาวุธปืนเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดค่ะเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษค่ะเรื่องที่3เป็นเรื่องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าช่วยค่าไฟฟ้าสาธารณะค่ะเปิดทางให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และดูแลและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องที่4เป็นเรื่องของการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะให้การคัดเลือกคู่สัญญาให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าการพิจารณาเฉพาะด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงรวมถึงเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์เรื่องที่5เป็นเรื่องของป่าชุมชนได้ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตค่ะกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและสามารถจัดสรรให้แก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงและมีแรงจูงใจในการรักษาป่าอย่างยั่งยืนเรื่องที่5เป็นร่างกฎหมาย5การเปลี่ยนแปลงจากการปราบทุจริตสร้างความปลอดภัยคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐไปจนถึงการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนจากการดูแลผืนป่ากฎหมายที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนทุกคนคุณคิดว่าร่างกฎหมายข้อไหนจะส่งผลต่อประชาชนมากที่สุดมาถึงเรื่องของแก้โจทย์ใหญ่ SME ไทยจากขายดีแต่ยื่นกู้ยากสู่สินเชื่อ AI นกกระซิบเปลี่ยนยอดขายจริงให้เป็นวงเงินทุนค่ะหลายครั้งที่ผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ทำอาชีพอิสระต้องเจอกับ ทางตันทางการเงินแม้แต่วันแต่ละวันจะขายดีมีลูกค้าแน่นร้านแต่มียอดขายเกิดขึ้นจริงแต่กลับตกสำรวจจากระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินเพียงเพราะขาดแคลนเอกสารทางการเงินตามรูปแบบมาตรฐานหรือไม่มีหลักประกันมาแสดงจากโจทย์ความท้าทายนี้กระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำจึงได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบมาเพื่อให้มาลดช่องว่างและปลดล็อกข้อจำกัดทางการเงินให้แก่ SME และผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศความสำคัญของโครงการเมื่อเทคโนโลยี AI ไม่ได้มีไว้แค่วางแผนแต่ใช้สร้างโอกาสที่ผ่านมา AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินถูกนำมาใช้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ยอดขายดูแนวโน้มรายได้และเปรียบเทียบผลประกอบการแต่ก้าวสำคัญในวันนี้คือการยกระดับเทคโนโลยีดังกล่าวมาสู่การเป็นสะพานเชื่อมแหล่งเงินทุนในระบบโดยนำข้อมูลจากการขายจริงจากการทำธุรกิจเช่นประวัติรับชำระ QR หรือยอดขายจากโครงการภาครัฐมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการประเมินศักยภาพและพิจารณาสินเชื่อแทนเอกสารแบบเดิมๆประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือ 1. เข้าถึงสินเชื่อในระบบง่ายขึ้นแม้ไม่มีเอกสารบัญชีทางการก็ใช้รายงานยอดขายจริงจาก AI ยื่นกู้ได้2. เงื่อนไขผ่อนปรนและตรงจุดธนาคารกรุงไทยสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกและสินเชื่อ 100,000 ผ่อนเริ่มต้นเพียง500บาทต่อเดือนฟรีค่าธรรมเนียมธนาคารออมสินค่ะมีวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ไม่ต้องมีหลักประกันฟรีค่าธรรมเนียมบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกัน3. เสริมสภาพคล่องและขยายกิจการช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนการต่อยอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างตรงจุดแต่ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฐานรากเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอีกด้วยร้านค้าบนแอปถุงเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดขายและนำรายงาน AI นกกระซิบไปยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ค่ะต่อกันที่เรื่องของรัฐแจกใหญ่เตรียมตัวเที่ยวข้ามปีกับแคมเปญไทยเที่ยวไทย plus หนุนค่าที่พักแจกคูปองฉ่ำรับส่วนลดรวมสูงสุด 17,500 บาทต่อคนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นสนับสนุนค่าที่พักและเพิ่มวงเงินคูปองพิเศษสำหรับเมืองรองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและกระจายรายได้สู่การท่องเที่ยวสู่การรายได้สู่ท้องถิ่นในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าซึ่งเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.เร็วๆนี้สรุปสิทธิประโยชน์จะเต็ม2ส่วนจำกัดเพียง1ล้านสิทธิ์เท่านั้น1ส่วนลดค่าที่พักนอนดีเที่ยวสบายได้ทั่วไทยค่ะรัฐช่วยจ่ายตามจริงสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนรับสิทธิ์ได้สูงสุด5คน5คืนต่อคน2คูปองดิจิตอลโคเปกินเที่ยวช้อปฟินทั่วไทยใช้จ่ายแบบคนละครึ่งค่ะร้านอาหารสปาบริการท่องเที่ยวอื่นๆนะคะเที่ยวเมืองหลักรับคูปอง 1,500 บาทต่อวันเที่ยวเมืองรองรับคูปอง 2,000 บาทต่อวันหากใช้สิทธิ์เต็ม5คืนในเมืองรองก็จะได้รับส่วนลดรวมสูงสุดถึง 17,500 บาทค่ะ ไทม์ไลน์สำคัญในการวางแผนให้ดีแล้วออกไปเที่ยวกัน 1. ลงทะเบียนประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนค่ะประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้หลังวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับผู้ประกอบการจะเริ่มลงทะเบียนและตรวจสอบระบบได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมโดยตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่25ตุลาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือเดินทางนะคะ1พฤศจิกายน69จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์70ค่ะข้อควรระวังงดใช้สิทธิ์ในช่วง15ธันวาคม69ถึง15มกราคม70เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นอยู่แล้วเงื่อนไขที่ต้องรู้มั่นใจปลอดภัยแน่นอนจำกัดเพียง1ล้านสิทธิ์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะโรงแรมที่ร่วมโครงการต้องถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องรัฐคุมเข้มค่ะห้ามโรงแรมขึ้นราคาเกิน 10% หากพบทุจริตหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาจะถูกแบล็คลิสต์ทันทีเตรียมแอปเป๋าตังค์ให้พร้อมค่ะแล้วออกไปสร้างรอยยิ้มให้กับเมืองไทยกันนะคะเรายังมีเวลาค่ะคุณผู้ฟังต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกครม.ไฟเขียวจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลออกค่าเบี้ยประกันให้คนไทยทั่วประเทศ30ล้านครัวเรือนเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติแบบยั่งยืนนะคะเริ่มบังคับใช้ทันทีตุลาคม2569นี้สรุปสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองค่ะครอบคลุม3ภัยหลักอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยจ่ายภายใน15วันค่ะน้ำท่วมจ่ายส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่ายส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนพร้อมจ่ายเพิ่มเติมความจ่ายเพิ่มตามความเสียหายรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติที่อยู่ในเงื่อนไขจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทความคุ้มค่าระดับประเทศค่ะรัฐบาลจ่ายเบี้ยประกันปีละประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งคุ้มค่าและน้อยกว่างบเยียวยาแบบเดิมช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินและประชาชนได้รับเงินเยียวยารวดเร็วยิ่งขึ้นเป้าหมายกรมการปกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคปภ.ค่ะเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการช่วยเหลือที่รวดเร็วทั่วถึงสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะในเรื่องของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้กล่าวว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัย

ตามกรอบเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะที่ผ่านการอบรมทางออนไลน์ทาง www.dlt.elearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะกันต่อไปนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารจากรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเราฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 นโดยประมาณนะคะในช่วงนี้เราอาจจะเจอกันประมาณ 9:30 นนะคะแล้วก็อยู่กันไปจนถึง 10:00 นรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
2: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
1: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
2: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
1: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวม 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.ด้วยในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70
5: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้ง ซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70ผ่านิตคาดหน้ารายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
6: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมูมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระ

0: ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: แน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
4: เปล่าหรอกครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: ฮะอะไรนะลูก
4: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
3: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
4: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
5: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายโนมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปภายในคาดหน้ารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด่าน17โครงการเข้ากลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่กลไก Thailand Fast Passเพิ่มเติมจำนวน17โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าจะสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนการอนุมัติครั้งนี้ส่งผลให้มียอดรวมโครงการในกลไกฟาสต์พาสทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าลงทุนสะสมกว่า 344,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานรวมกว่า 27,000 คนโดยกลไกดังกล่าวจะช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็วอันนำไปสู่การใช้วัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยปฏิพลสะท้อนพมารายงาน
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DR คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: ทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
12: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกเบิ่งฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข
15: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
16: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
17: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
18: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
17: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้นะคะจะพาทุกท่านออกเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามนะคะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานอันทรงคุณค่าของประเทศไทยด้วยสถานที่แห่งนี้ก็คือมัสยิดตะโลมาเนาะมัสยิดไม้เก่าแก่ค่ะที่ตั้งอยู่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมัสยิดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาความสามัคคีและภูมิปัญญาการก่อสร้างอันน่าทึ่งของบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วยติดตามได้ในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: ณดินแดนปลายด้ามขวานของประเทศไทยที่ซึ่งพื้นแผ่นดินทอดยาวลงไปจรดทะเลอันกว้างใหญ่นะคะและผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาอาศัยอยู่รวมกันอย่างผูกพันมีสถานที่แห่งหนึ่งค่ะที่ยืนหยัดผ่านการเวลามานานกว่า3ศตวรรษด้วยกันนะคะสถานที่แห่งนั้นมีได้เป็นเพียงแค่อาคารไม้เก่าแก่หลังหนึ่งหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตได้อย่างงดงามสถานที่แห่งนั้นก็คือมัสยิดตาโลมานะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดนราธิวาสหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองชายแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีผืนป่าภูเขาและท้องทะเลที่สวยงามนะคะแต่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติเหล่านั้นยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆหนึ่งในนั้นคือมัสยิดตาโลมานะซึ่งได้รับการยกย่องค่ะว่าเป็นมัสยิดไม้เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยชื่อตาโลมานะเป็นคำในภาษามาลายูท้องถิ่นนะคะโดยคำว่าตาโลหมายถึงอ่าวหรือว่าเวิ้งน้ำส่วนคำว่ามานะนั้นหมายถึงท้องนาค่ะเมื่อนำมารวมกันนั้นจึงหมายถึงว่าอ่าวแห่งท้องนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศทั้งแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเลือกตั้งถิ่นฐานและดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานค่ะเมื่อเดินมาถึงหมู่บ้านตาโลมานะสิ่งแรกเลยนะคะที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสก็คือบรรยากาศอันเงียบสงบบ้านเรือนนั้นเรียบง่ายค่ะผู้คนดำเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิมและท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้มัสยิดไม้สีน้ำตาลเข้มที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางหมู่บ้านเปรียบเสมือนหัวใจของชุมชนที่เต้นอยู่ตลอดเวลาแม้การเวลาจะล่วงเลยมาหลายร้อยปีแต่มัสยิดแห่งนี้ยังคงความงดงามและความสง่างามไว้อย่างน่าอัศจรรย์ราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวของอดีตให้ผู้คนในปัจจุบันได้รับฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อกว่า300ปีก่อนนะคะในอดีตถือเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรื่องสินค้าจากหลากหลายประเทศเดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อศาสนาอิสลามได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และนำไปสู่การก่อสร้างมัสยิดขึ้นในหลายชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาด้วยค่ะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ
0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
2: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
3: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของมัสยิดตาโลมาเนาะคือรูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างในอดีตได้อย่างชัดเจนตัวอาคารนั้นสร้างจากไม้เนื้อแข็งทั้งหลังค่ะโดยแทบไม่มีการใช้ตะปูเหล็กเหมือนอาคารสมัยใหม่แต่ใช้เทคนิคการเข้าเดือยไม้ซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างแบบโบราณที่ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดสูงช่างผู้ก่อสร้างต้องคำนวณขนาดของไม้แต่ละชิ้นอย่างแม่นยำเพื่อให้สามารถที่จะประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างพอดีเมื่อทุกส่วนเชื่อมต่อกันแล้วโครงสร้างทั้งหมดจะมีความแข็งแรงมั่นคงสามารถที่จะรองรับน้ำหนักและต้านทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างพื้นบ้านในอดีตเมื่อมองออกจากภายนอกตัวมัสยิดจะมีลักษณะเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความงดงามทางศิลปกรรมหลังคานั้นถูกออกแบบให้ซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมลายูและชวาผสมผสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของภาคใต้ได้อย่างลงตัวช่องระบายอากาศที่ถูกออกแบบไว้อย่างชาญฉลาดค่ะช่วยให้อากาศนั้นถ่ายเทได้ดีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของพื้นที่ชายแดนใต้แม้ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะภายในมัสยิดก็ยังคงให้ความรู้สึกเย็นสบายและสงบเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในตัวอาคารความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือความสงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะแสงแดดที่ลอดผ่านช่องไม้ตกกระทบพื้นภายในอย่างนุ่มนวลเสาไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนเรียงรายอยู่ภายในยังคงแข็งแรงแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนแล้วก็ตามทุกองค์ประกอบภายในมัสยิดยังสะท้อนถึงแนวคิดแห่งความเรียบง่ายตามหลักศาสนาอิสลามด้วยไม่มีการตกแต่งที่หรูหราฟุ่มเฟือยแต่กลับเปี่ยมไปด้วยความงดงามทางจิตวิญญาณพักกันอีกสักช่วงนะคะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับมัสยิดตาโลมาเนาะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและมรดกทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดนราธิวาสแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวของผู้คนและวิถีชีวิตที่รายล้อมมัสยิดแห่งนี้ค่ะเพราะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุกแห่งล้วนมีชีวิตมีเรื่องราวและมีผู้คนเป็นผู้สืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนตาโลมาเนาะเป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้อย่างเข้มแข็งผู้คนส่วนใหญ่นะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราทำสวนผลไม้และประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านตามวิถีของชาวชายฝั่งภาคใต้แม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแต่หลายครอบครัวนะคะยังคงยึดถือหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะในทุกเช้าเสียงอาซานจากมัสยิดยังคงดังก้องไปทั่วชุมชนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ซึ่งดังกล่าวไม่เป็นเพียงแค่การเชื้อเชิญให้ผู้ศรัทธาเข้าร่วมละหมาดเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างคนกับศาสนาอีกด้วยสำหรับชาวบ้านในพื้นที่มัสยิดตาโลมาเนาะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจหากแต่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่พบปะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนในชุมชนด้วยค่ะเมื่อมองให้ลึกลงไปในมิติทางสังคมเราจะพบว่ามัสยิดตาโลมาเนาะยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยทุกครั้งนะคะที่มีงานสำคัญทางศาสนาเช่นวันฮารีรายอหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆผู้คนจากหลายพื้นที่จะเดินทางมารวมตัวกันณมัสยิดแห่งนี้เกิดเป็นภาพแห่งความอบอุ่นและความร่วมมือที่งดงามค่ะสิ่งที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งก็คือการที่ชุมชนสามารถที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแต่ผู้คนยังคงตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรมและศาสนาการอนุรักษ์มัสยิดตาโลมาเนาะจึงไม่ได้หมายถึงการดูแลรักษาอาคารเพียงอย่างเดียวหากแต่หมายถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะหลายฝ่ายมองว่ามัสยิดตาโลมาเนาะเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสะท้อนภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวมาลายูมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเพราะทุกองค์ประกอบของอาคารล้วนมีเรื่องราวและความหมายที่ซ่อนอยู่ค่ะในมิติด้านการท่องเที่ยวมัสยิดตาโลมาเนาะถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาสนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเลยที่เดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแต่ยังเป็นช่องทางสำคัญค่ะในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและต่างภูมิหลังมัสยิดตาโลมาเนาะจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและมัสยิดตาโลมาเนาะจึงไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งหนึ่งบนแผนที่ประเทศไทยหากแต่เป็นหัวใจสำคัญของชุมชน เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติและเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ศึกษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้ตลอดไปค่ะช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขสำหรับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
2: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
3: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการMental Health Around รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตครับพบกับผมเช่นเคยนะครับมอสยงยุทธผิวขำผู้ดำเนินรายการในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับหัวข้อของเราน่าสนใจมากนะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ที่ตัวเองจับโทรศัพท์หรือ iPad บ่อยๆนะครับใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นเรากำลังติดโซเชียลมีเดียอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าเอ๊ะเราเริ่มติดหรือเปล่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือว่าถ้าเราติดเยอะไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับน้องชนิตาศักดิ์บุญนะครับนักจิตวิทยาคลินิกฝึกประสบการณ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็วันนี้เราคุยกับนักจิตวิทยาเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเอ๊ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเริ่มจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ตัวเองเนี่ยใช้เวลากับหน้าจอเยอะขึ้นนะครับแล้วจริงๆความสำคัญของโซเชียลมีเดียกับการติดโซเชียลเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็เพราะว่าปัจจุบันนะคะโซเชียลมีเดียเนาะมันก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากเลยนะคะรวมถึงกลายเป็นปัจจัยที่5ของการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเข้าถึงได้ง่ายมากเลยในสมัยนี้นะคะสะดวกมากกว่าสมัยก่อนด้วยนะคะทำให้การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วแล้วก็เป็นที่นิยมมากด้วยค่ะรวมถึงมีการใช้งานที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลก็ได้ค่ะติดต่อสื่อสารกันก็ได้ง่ายเหมือนเรานั่งใกล้ชิดกันแบบนี้เลยนะคะอีกอย่างเนี่ยยังสามารถแบ่งปันความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่นก็ได้ค่ะแม้แต่การเรียนการสอนสมัยนี้เนี่ยก็เป็นในรูปแบบออนไลน์เนาะดังนั้นนะคะกิจกรรมพวกนี้มันก็เป็นประโยชน์กับเรามากเลยทำให้เกิดข้อดีเยอะนะคะทั้งเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองค่ะรวมถึงทำให้เกิดความบันเทิงใจก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าการเข้าถึงที่ง่ายแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ทำให้เราเริ่มควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดียได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่มากเกินและไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการได้เช่นกันนะคะแล้วที่น่าเป็นห่วงในสถานการณ์ของประเทศไทยอะค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่ในอันดับที่14นะคะเป็นจากสถิติโลกเลยซึ่งประชากรประเทศไทยในปี66เนี่ยค่ะก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 85.3% เลยนะคะจากประเทศไทยที่มีประชากรตอนนี้อยู่ที่ 71.75 ล้านคนค่ะมันหมายถึงว่ายิ่งมีผู้ใช้งานมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสพบคนที่มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นปัญหามากขึ้นตามไปด้วยค่ะ
1: โอ้คือคนไทยเนี่ยปัจจุบันใช้โซเชียลมีเดียมากถึง 80% เลย
2: ใช่ค่ะ
1: และใน 80% นี้ก็จะมีผู้ใช้ที่มีปัญหาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็จะมีคนที่ใช้เยอะแล้วก็อาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันรับมือได้ยากขึ้นเพราะว่าเขาก็มีปัญหาชีวิตเนาะกันแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเพิ่มปัญหาอีกอย่างนึงจากการใช้โซเชียลอะค่ะมันก็ทำให้เป็นการรับมือที่ยากขึ้นในชีวิตแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วสาเหตุของพฤติกรรมที่การใช้โซเชียลที่มีผลต่อสุขภาพจิตอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรบ้างครับ
2: สาเหตุการใช้สุขภาพจิตเนาะ ด้วยความที่มันเข้าถึงได้ในทุกคนนะคะเลยทำให้เกิดปัญหาได้เยอะเลยเช่นอย่างนี้ค่ะแค่เราเปิดแอปพลิเคชันจะ Facebook IG TikTok Twitter อย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเราก็จะเจอเลยค่ะคำวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามรูปเรื่องรูปร่างหน้าตาการประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะใต้โพสต์ของเจ้าของโพสต์เนี่ยเราก็จะเรียกสิ่งนี้นะคะว่าไซเบอร์บูลลี่เคยได้ยินไหมคะ
1: คุ้นๆเหมือนช่วงนี้ได้ยินบ่อย
2: ใช่ตัวนี้มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ อาการต่อมาก็คือเป็นโฟโมค่ะหรือว่า Fear of Missing Out มันจะเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะเข้าโซเชียลตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเป็นคนที่พลาดข่าวสารกลัวว่าตัวเองจะพลาดช่วงเวลาดีๆไปอย่างนี้ค่ะหรือการใช้โซเชียลเกี่ยวกับที่เป็นการลงรูปหรือลงวิดีโอโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเกิดความคิดที่เปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นว่าทำไมเราไม่สวยแบบเขาทำไมเราไม่มีความสุขหรือไม่ประสบความสำเร็จแบบเขาแบบนี้ก็มีแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีปัญหาด้านการถูกหลอกจากแอปหาคู่ก็มีนะคะถูกหลอกให้รักอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนถูกหลอกให้โอนเงินให้ก็มีใช่ซึ่งปัญหาการเงินเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างนึงที่เข้ามาที่เริ่มเป็นที่นิยมละตอนนี้ก็คือการเล่นพนันออนไลน์ค่ะ
1: เราจะเจอบ่อยหมายว่าช่วงนี้ในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีโฆษณา
2: ใช่มันเป็นโฆษณาที่จูงใจให้เราเข้าไปเล่นใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำให้หน้าเว็บอ่ะมันเล่นง่ายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยเริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็มีการเล่นกันเยอะขึ้นพอเข้าไปในแอปอะค่ะแล้วเราเผลอเล่นไปครั้งนึงอ่ะแล้วเราเสียไม่ได้เงินคืนเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องได้เงินคืนสิมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นวงจรใช่ไหมคะพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เงินกลับมาสิ่งที่ได้แถมมาอย่างหนึ่งคือนี
1: ่เป็นปัญหาเศรษฐกิจอีก
2: ใช่ค่ะสุดท้ายคือประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะก็คือก่อนนอนเราจะขอเช็คโทรศัพท์ก่อน มีข่าวอะไรน่าสนใจไหมพอมีข่าวเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากรู้แล้วก็เลื่อนหาข่าวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้เวลานอนเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆพอเรามีสิ่งที่เราสนใจไปอย่างนึงละแล้วก็ร่างกายมันก็จะรู้สึกว่ามีรู้สึกอยากรู้อะค่ะแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าพอใกล้ง่วงแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ง่วงละเพราะว่าเราอยากรู้กับสิ่งตรงหน้ามากกว่า
1: ร่างกายก็จะตื่นไปเลย
2: ใช
1: ่
2: ใช่หรือพอเราเสพข่าวไปแล้วใช่ไหมล่ะคะเรามันเลยเวลานอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราหลับแล้วตื่นมาในเช้าวันถัดไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกนอนไม่พอเลยรู้สึกไม่สดชื่นเลยแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
1: ครับบางสาเหตุก็ภาพชัดเจนมากเนาะเช่นอาจจะเปิดโทรศัพท์ก่อนนอนเช็คไลน์นิดนึงเช็คFacebook นิดนึงมีใครมาคอมเมนต์กดไลค์หรือเปล่าหรือว่าไปดูนาฬิกาอีกทีอ๋อตีหนึ่งตีสองแล้วก็ยังไม่ได้นอนอย่างเงี้ยเนาะอันนี้โอ้ใกล้ตัวมากเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นบ่อยๆก็คือมิจฉาชีพถูกหลอกจากเว็บออนไลน์ต่างๆเนาะก็เรียกว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นข่าวเนาะกันมาบ้างแล้วแล้วผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ครับต่อคนที่ใช้โซเชียลเยอะๆเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับ
2: ค่ะก็ประเด็นไซเบอร์บูลลี่นะคะกับการเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาความสุขของตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความรู้สึก เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะหรือเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเปรียบเทียบทางสังคมก
1: ็
2: คือเป็นการที่เราจะรับรู้ตัวตนของเราอะค่ะผ่านการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นทีเนี้ยถ้าเราอะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เรามองว่าเขาเพอร์เฟกต์กว่าเราเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองค่ะเกิดความรู้สึกว่าล้มเหลวซึ่งทัศนคติในการมองตัวเราอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้เซลล์เอสติมของเราเนี่ยต่ำลงมันเกิดเป็นความเครียดกดดันวิตกกังวลแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะซึ่งคนที่ต้องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอไม่ได้รับรู้ข้อมูลของคนอื่นทันทีก็จะเกิดผล ผลกระทบที่กล่าวไปเช่นกันค่ะเพราะว่าพอเรารับรู้ข่าวสารของคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะมีการรับรู้เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีการได้เห็นรูปได้เห็นความสุขของคนอื่นแล้วก็เกิดเปรียบเทียบตัวเรากับเขาเช่นกันค่ะ
1: อ๋อจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าไปดูแต่พอดูเยอะๆแล้วมันก็เกิดความรู้สึกเกิดการเปรียบเทียบ
2: ใช่ใช่ค่ะค่ะทีนี้ปัจจัยต่อมาก็คือการถูกหลอกเนาะแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวนี้การทำความรู้จักกับคนใหม่ๆบนโลกออนไลน์เนี่ยมันทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นความง่ายเนี้ยค่ะมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าผลเสียที่ได้มาก็คือมีคนไม่หวังดีกับเราแน่นอนบางคนก็อย่างที่บอกถูกหลอกให้รักเนาะบางคนถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินให้ทีเนี้ยพอผู้ถูกกระทำเขารู้ตัวค่ะเขาก็จะเกิดความเครียดวิตกและหลายคนนะคะรู้สึกเกิดความละอายใจมีการโทษตัวเองว่าทำไมรู้ไม่ทันมีตำหนิตัวเองเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการเล่นพนันออนไลน์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นง่ายเนาะไม่ต้องไปคาสิโนหรือไปบ่อนก็เล่นได้ละอยู่บ้านก็เล่นได้เลยซึ่งผลจากการเล่นพนันออนไลน์อะค่ะมันจะทำให้การใช้เหตุและผลของเรามันลดลงนะเกิดความเครียดแล้วก็กังวลสูงด้วยพัฒนาไปเป็นซึมเศร้าได้อีกค่ะแล้วทีนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบยิ่งเล่นพนันออนไลน์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งผลกระทบของสุขภาพจิตจากการใช้พนันออนไลน์มันมีมากกว่าการเล่นพนันในชีวิตจริงด้วยนะคะ
1: คือเหมือนมันอาจจะเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเห็นผลเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าถึงง่ายด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็เลยมีเยอะกว่า
1: ครับโอ้ค่อนข้างน่ากลัวเลยเนาะ
2: ใช่แล้วก็สุดท้ายนะคะผลจากการนอนไม่พอนอนไม่พอเนี่ยมันเกี่ยวยังไงถูกไหมคะคือสมาร์ทโฟนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแสงสีฟ้
1: า
2: ซึ่งมันตัวแสงสีฟ้าเนี่ยค่ะมันจะไปชะลอการหลั่งเมลาโทนินทำให้เกิดภาวะนอนหลับยากแล้วก็การนอนที่ไม่มีคุณภาพนะคะแล้วพอการนอนไม่เพียงพอต่อร่างกายอะค่ะก็จะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะเครียดได้แล้วก็ทำให้พอเรานอนไม่พอมันก็จะอารมณ์แปรปรวนเนาะหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายการตัดสินใจของเรามันก็แย่ลงนะคะรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็สรุปง่ายๆเนาะตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดเซลล์เอสติมต่ำเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็มีการนอนที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นการใช้โซเชียลมีเดียเยอะขึ้นก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เราต้องเผชิญแล้วก็รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามไปด้วยซึ่งในบุคคลทั่วไปอะเราก็ว่าสิ่งนี้ค่ะมันรับมือยากแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะยิ่งส่งกับผลกระทบกับคนที่มีโรคทางจิตเวชด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเซนซิทีฟมากกว่าแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจที่น้อย
1: ครับโอ้คนทั่วไปเนี่ยว่ามีผลกระทบเยอะแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่ป่วยหรือว่ามีภาวะทางจิตเวชเองเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบด้านลบด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงไปกันใหญ่เลยเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างครับว่าเฮ้ตอนนี้เรากำลังติดโซเชียลหรือเปล่าหรือว่าความเหมาะสมในการใช้งานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้เราต้องกลับมาดูตัวเองแล้วว่าเฮ้เราต้องปรับพฤติกรรมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการติดโซเชียลเนี่ยครับ
2: ค่ะเราก็สามารถสังเกตได้จาก7ข้อหลักๆเลยนะคะก็คือมีการใช้โซเชียลเป็นเวลานานกว่าที่ตั้งใจไว
1: ้
2: หรือก็คือเฉลี่ยมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันเลยใช้มากกว่า6ชั่วโมงต่อวันไหมคะ
1: น่าจะไม่ถึงมั้งครับ
2: โอเคงั้นมาข้อที่2กันเลยค่ะคือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้โซเชียลเนี่ยก็จะรู้สึกกระวนกระวายใจแล้วก็หงุดหงิดอยากจะใช้มากเลยค่ะต่อมาก็คือพยายามควบคุมการเข้าถึงแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มีการคิดถึงการใช้งานอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำงานหรือเรียนหรืออะไรอยู่ก็ตามค่ะต่อมาทุกครั้งที่เครียดเนาะก็มักจะใช้โซเชียลในการคลายเครียดค่ะจริงๆอ่ะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเป็นการรับมือกับความเครียดตัวเองเนา
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าใช้ทุกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเยอะไปหน่อย
1: เราอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการคลายเครียดบ้างใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต่อมานะคะมีการโกหกหรือว่าปิดบังเพื่อที่เราจะได้เล่นโซเชียลมีเดียค่ะ แล้วก็ข้อที่สำคัญเลยนะคะคือการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการทำงานแล้วก็เกิดปัญหากับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยหรอค่ะ
1: เริ่มมีปัญหากับคนรอบข้าง
2: ใช่ๆซึ่งนอกจาก7ข้อนี้เราก็สามารถรู้ได้จากการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะคะเวลาที่เราเล่น Facebook IG TikTok หรือว่า Twitter อ่ะค่ะมันเป็นแหล่งรวมข่าวสารต่างๆเนาะก็ให้เราลองสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นแล้วเห็นรูปเพื่อนดาราศิลปินหรือว่าได้อ่านข่าวที่คนที่เราติดตามอ่ะค่ะเขาแชร์มามันเกิดอารมณ์ทางลบไหมเช่นเราอ่านข่าวอ่านบทความแล้วเราเครียดกังวลวิเราจะเป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าโรคที่เขาแชร์มาเราจะเป็นโรคมะเร็งไหมอย่างเงี้ยค่ะภาวะวิตกกังวลเนาะหรือดูรูปคนอื่นแล้วเรารู้สึกด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าถ้ามีก็เป็นไปได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียค่ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราเช่นกันนะคะ
1: อ๋อก็คืออาจจะสังเกตอีกข้อนึงก็คือเราเริ่มภาษายังไงคือเราเริ่มอินกับเนื้อหาในโซเชียลนั้นแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็อาจจะมีข่าวดาราหรือว่าบางทีเป็นข่าวที่ใช้ความรุนแรงแล้วเราเริ่มมีอารมณ์ร่วมกับข่าว
2: ใช่
1: ไหมอย่างเงี้ยเนาะช่วงก่อนจะเห็นบ่อยช่วงที่มีข่าวเรื่องความรุนแรงนะครับอันนี้ใกล้ตัวเลยก็คือคุณแม่ก็จะดูข่าวนั้นน่ะซ้ำๆ อะไรเงี้ยเหมือนเปิดไปช่องไหนก็จะเจอเนี่ยแล้วเริ่มจะมีความรู้สึกเริ่มเศร้า อะไรเงี้ยครับเริ่มอินกับเนื้อหาข่าวก็ต้องเบรกกันนิดนึงนะครับแล้วอย่าง7ข้อที่บอกมานะว่าแล้วสมมุติว่าพี่มีโอ้โห3ข้อเลยใน7ข้ออย่างเงี้ยเราจะสามารถเบรกตัวเองหรือว่าทำยังไงได้บ้างที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยเริ่มเกิดปัญหาจากการติดโซเชียลอย่างเงี้ยครับ
2: พี่มอสเคยได้ยินคำว่าโซเชียลดีท็อกซ์ไหมคะหรือว่าดิจิทัลดีท็
1: อ
2: กซ
1: ์โซเชียลดีท็อกซ์นี่เคยได้ยินมานานแล้วเหมือนกันนะครับ
2: มันก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจเนาะว่าโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยมันเป็นการห้ามเล่นโซเชียลหรือว่างดการใช้โซเชียลไปเลยอะค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าการทำโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยมันคือการที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่เราลดการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆออกไปแล้วก็ให้เราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราในชีวิตจริงของเรามากขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก็พูดกันตามตรงเนาะก็เป็นไปได้ยากที่เราจะอยู่โดยไม่ใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยอะค่ะเราก็ติดต่อกันผ่าน LINE ผ่าน Facebook อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะที่เราจะไม่ใช้รวมถึงการทำงานแล้วก็การแก้เบื่อ เราก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นแทนที่จะตัดการใช้งานออกไปเลยอะค่ะก็เปลี่ยนเป็นจำกัดหรือกำหนดระยะเวลา ที่ใช้แล้วก็เพิ่มกิจกรรมที่ทำได้ในชีวิตจริงทดแทนการใช้โซเชียลมีเดียการทำโซเชียลดีท็อกซ์หลักๆนะคะมันก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกันก็คือ1นะคะทำให้ตัวเราเข้าถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยที่ใช้เล่นโซเชียลมีเดียได้ยากขึ้นก็อย่างเช่นเราอยู่บ้านแล้วเราก็อยู่ห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราไปไว้ในห้องนอนก็ได้ให้ตัวเราอยู่ห่างจากโทรศัพท์ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยในงานวิจัยก็เคยมีการทดลองแล้วผู้เข้าร่วมเขาก็

0: สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการตั้งข้อตกลงร่วมกันว่าเอาโทรศัพท์คว่ำไว้นะคะรวมกันถ้าใครยกโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนคนนั้นจะต้องจ่ายค่าอาหารครั้งถัดไปอย่างนี
1: ้เวลาไปมีตติ้งกับเพื่อนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อมันก็จะโฟกัสกับการพูดคุยคนรอบข้างมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือมีการเลือกสถานที่แล้วก็กิจกรรมที่ทำให้เราใช้งานโทรศัพท์ได้ยากขึ้นนะคะอย่างเช่นไปออกกำลังกายหรือเล่นโยคะอย่างเงี้ยค่ะผลพลอยได้ที่ได้คือเรามีสมาธิมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องจดจ่อแล้วก็สร้างสมดุลของร่างกายอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการลดการใช้งานโซเชียลแล้วก็เพิ่มสมาธิในตัวของเรามากขึ้นค่ะก็จะมีข้อที่2เนาะคือลดอุปกรณ์ดิจิตอลในที่ทำงานแล้วก็ลดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะการจัดตารางทำงานหรือตารางเรียนหรือที่เราเรียกกันในสมัยนี้ว่า to do list ใช่ผลพลอยได้จากตรงนี้ค่ะคือเวลาเราตั้งเป้าหมายแล้วเราทำสำเร็จอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราทำสิ่งนี้สำเร็จเนาะแล้วก็จะมีช่วงเบรกพักเบรกจากการทำงานจากการเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ลุกออกจากโต๊ะไปเลยทำให้ตัวเราอยู่ห่างจากโทรศัพท์ใช่หรือคนในวัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะขึ้นชื่อว่างานเครียดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตัวกระตุ้นความเครียดความกังวลเลยทีเนี้ยถ้าสมมติว่าอยู่นอกเวลางานนะคะแล้วเราได้ข้อความจากที่ทำงานเนาะมันเราจะเครียด
1: เราจะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่า
0: ใช่ดังนั้นคนในวัยทำงานอะค่ะก็อาจจะปิดโทรศัพท์ไม่รับข้อความนอกงานก็ได้ มันก็จะเป็นการตัดตัวกระตุ้นความเครียดออกไปได้ด้วยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่า2ข้อนี้ในการเป็นการจำกัดเวลาแล้วก็ทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าของเรามากขึ้นเนาะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างด้วยค่ะประเด็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีการอธิบายแล้วก็ตั้งกฎกับคนรอบข้างของเราเพื่อให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงลดโซเชียลมีเดียอยู่นะมีการแจ้งบอกคนในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการส่งข้อความมาหาเราที่เราต้องตอบอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงใช่ค่ะแล้วก็บอกคนอื่นแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงลดนะเรากำลังติดโซเชียลมากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้เข้าร่วมในงานวิจัยเขาก็เคยบอกว่าการทำแบบเนี้ยมันดีกว่าการที่เราตั้งกฎขึ้นมาดื้อๆแล้วทำใช่ค่ะ
1: หมายถึงว่าเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าตอนนี้เรากำลังจะมีเป้าหมายอะไรอยู่เนาะคอยเตือนตัวเอง
0: ใช่ค่ะมีการสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองมันก็จะช่วยได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีความคิดที่อยากจะลองลดโซเชียลมีเดียดูเนาะก็อาจจะจำกัดเริ่มจากการจำกัดแค่1วันก่อนค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเนาะแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาวันให้นานขึ้นค่ะเราจะได้ไม่รู้สึกว่าการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเนาะแล้วเราก็จะได้รู้สึกภูมิใจที่เราทำสำเร็จด้วยค่ะซึ่งจากที่พูดมาการทำโซเชียลดีท็อกซ์ยากไหมคะ
1: คิดว่าทำได้นะครับแต่มันอาจต้องใช้เวลานิดนึงอย่างที่น้องบอกว่าอาจจะเริ่มตั้งเป้าหมายระยะสั้นก่อนเนาะวันแรกอาจจะได้เท่านี้อย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: เพื่อให้ความสำเร็จเป็นกำลังใจให้เราทำต่อเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับ
0: ก็จริงๆอาจจะไม่ยากแต่อาจจะต้องอาศัยความมีวินัยความอดทนในระยะแรกๆเนาะที่เราต้องปรับตัวแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากการทำโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยค่ะมันก็มีเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีผลเสียด้วยก็คุ้มที่จะลองเหมือนกัน
1: ครับน่าลองน่าสนใจเหมือนคล้ายๆบางคนอาจจะไปฟิตเนสฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นเล็กๆนะถ้าทำสำเร็จก็จะได้ทำต่อโอ้คล้ายๆกันนะโซเชียลดีท็อกกับการฟิตหุ่นพอเรามีวินัยเราก็จะได้หุ่นที่แบบพึงพอใจเนาะส่วนโซเชียลดีท็อกถ้าเราสามารถบริหารมันได้มันก็จะเกิดประโยชน์เนี่ยครับวันนี้เป็นหัวข้อที่คุยสนุกและค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนเนาะว่าผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนอกจากในคนทั่วไปแล้วคนที่อาจจะกำลังป่วยทางจิตเวชอยู่เองเนี่ยก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงจากการใช้โซเชียล

มีเดียเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้วิธีการสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มติดโซเชียลแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าติดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้ววิธีการโซเชียลดีท็อกซ์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะครับและอีกเช่นเคยทุกท่านสามารถติดตามรายการ Mental เราของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube โรงพยาบาลสวนปรุงหรือเพจ Facebook นะครับโรงพยาบาลสวนปรุงเราจะมีความรู้อะไรใหม่ๆมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้รายการ Mental เราของเราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่หน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นาทีโดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา
3: นายอัธพลเจริญพรรษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทางประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเจิมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการตัดไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมผลิตจากขวัญแสนสุขรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่านิเภาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
6: ที่ประทับใจพุทธบูราท่าไทยที่ว่าส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิพาวมันสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่พี่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะและก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องค่ะเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว
5: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันสองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
7: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนน่ะอะไรที่ทำได้ก็ทำทำเพื่อพระองค์ท่าน
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังด้วยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่า70%นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่า70%
8: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนเทาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้วขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7 ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี รวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
10: ส่วนของดีเอสไอเนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์ยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทอสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์ยัวสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
11: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด ด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนด้วยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลแข่งขันได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาด
12: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
13: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดอะมอลล์กรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
14: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัย กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้คาดการณ์ตั้งแต่วันที่14ถึง16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงนี้
15: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
16: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมูมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
17: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบพระได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาพาสวัสดิ์และคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวJCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความสามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aceเมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1.2 ล้านคนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไรก็ตามนายคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการณ์ดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอล BYD Sea Lion Six League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด U21 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 21:00 นเพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น. และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 น. ตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหวดจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเจสซิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลนาริบาคีนามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือคูโคกอฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเซียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
2: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
20: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
21: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม
20: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
22: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์เมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
20: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมแข่งขันวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ1ถึง3ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่เวิลด์ซีรีส์ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็คเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสารัตวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันพรุ่งนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครปุริภัทรสอนการรายงาน
23: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
24: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
23: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
25: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
26: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
27: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก ในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
26: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: จ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: 12นาฬิกา46นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอ1ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรและเวลา 7:49 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรและเวลา 3:01 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคม

0: กับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถหลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้นอยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: ทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์พี่ ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์วันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องห่วงจุ้ยห้องนอนเป็นห่วงจุ้ยที่ถ้าสมมติว่าเราปรับพลังงานให้มันมีผลเชิงบวกนี่จะส่งผลด้านสุขภาพความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงในเรื่องของภาพรวมต่างๆของชีวิตเราหลายด้านเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะมาชวนคุยนะคะแล้วก็แบ่งปันโดยอาจารย์เอค่ะการที่เรามีห้องนอนที่เป็นพลังงานที่ดีมันก็จะส่งผลด้านสุขภาพความรักความสัมพันธ์แล้วมันก็จะทำให้ชีวิตเราในหลายๆส่วนเนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะคะในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับอาจารย์เอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมณภัณฑ์ศรีวิรุฒไทยครับอย่างที่คุณแจงได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยห้องที่สำคัญห้องหนึ่งในบ้านที่พักที่อยู่อาศัยเราเนี่ยคือห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยทุกคนจะมีการใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเนี่ยนานอย่างน้อยๆแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยก็คือ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วช่วงเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอยู่ในห้องนอนของแต่ละบุคคลในฮวงจุ้ยจะบอกเลยว่าห้องนอนเนี่ยจะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับหลักประเด็นหลักๆที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับตำแหน่งของในส่วนต่างๆของห้องนอนมีเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้โดยหลักๆเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งห้องนอนก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะครับหลักๆเลยตู้เสื้อผ้าเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมันจะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในการวางเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันนะครับถัดไปก็คือกระโต๊ะเครื่องแป้งหน้าตู้กระจกครับ
0: ห้องน้ำ
1: ห้องน้ำถ้าห้องนอนบ้านไหนที่มีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะใช้พิจารณาในการที่ว่าส่งผลกระทบกับเตียงนอนของเราไหมถ้าในบริเวณห้องน้ำอยู่ตรงหัวนอนของเราอาจจะส่งผลในเรื่องอะไรนะครับโถชักโครกพุ่งเข้ามาหาตำแหน่งเตียงนอนไหมจะส่งผลยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยแชร์กันให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังอาจจะไปดูว่าในห้องของตัวของแต่ละท่านมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงห้องนอนตอนนี้หลักๆเลยเตียงหัวนอนต้องหันไปทางทิศไหนคือบางคนก็ทิศเหนือทิศตะวันออกห้ามใต้ห้ามตกก็คือจะเป็นความเชื่อแต่ที่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วสำคัญเลยคือที่นอนเตียงนอนต้องไปมีลักษณะอย่างไรถึงจะทำให้สุขภาพดีความรักดีความสัมพันธ์ดีคะอาจารย์
1: โอเคครับ1เนี่ยถ้าตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะพิจารณาจากธาตุพลังงานของแต่ละบุคคลนะครับว่าทิศหัวนอนที่ดีของแต่ละบุคคลเนี่ยอยู่ทิศไหนนะครับโดยศาสตร์ฮวงจุ้ยจะไม่ได้สนใจเรื่องของทิศตะวันตกซึ่งทิศตะวันตกโดยส่วนใหญ่ความเชื่อของเราคนไทยก็คือเราจะเชื่อตามพระพุทธศาสนาที่ว่าทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตายนะครับเราจะไม่หันหัวนอนไปทางทิศนั้นแต่ท่านพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกเสมอแล้วก็ตกในทิศตะวันตกเป็นนิรันดร์แต่คนไทยก็จะเอามาตีความกันว่ามันคือทิศที่เป็นทิศของคนตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกปุ๊บมันคือความมืดการเข้าสู่กลางคืนเราก็เลยมาแปลงสารกันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่ามันก็จะมีความเชื่ออีกแบบนึงที่ว่าทิศเหนือก็ห้ามหันหัวนอนเพราะอะไรเพราะในความในพิธีการการเผาศพนะครับของคนไทยก็คือเมนเผาศพทุกที่จะหันไปทางทิศเหนือหันหัวเวลาเราจะเผาศพเนี่ยหัวผู้เสียชีวิตจะถูก เข็นเข้าเมนไปทางทิศเหนือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทิศเหนือก็ไม่เหมาะที่จะหันหัวนอนมันคือความเชื่อที่อิงพระพุทธศาสนาและการถูกบอกต่อกันมารุ่นสู่รุ่นมันก็เลยเป็นความเชื่อที่ถูกฝังหัวแต่ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเราจะมีพลังงานทิศแต่ละทิศเนี่ยเกี่ยวโยงกับธาตุพลังงานแต่ละบุคคลอย่างไรนะครับซึ่งในฮวงจุ้ยก็จะบอกว่ามีอยู่5ธาตุนะครับซึ่งได้แก่ธาตุน้ำไม้ไฟดินทองแต่ละบุคคลเราจะรู้ธาตุตัวเองได้ยังไงเราจะรู้จากการที่เราต้องพอร์ตวันเดือนปีเกิดออกมาเพื่อได้ธาตุพลังงานของเราจริงๆแล้วเราถึงจะหันหัวนอนได้ทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าอ้าวฉันไม่รู้ฉันจะทำไงทีนี้ถ้าเราไม่รู้สิ่งที่เราควรจะทำได้เอาแบบตามหลักของฮวงจุ้ยในเรื่องของชัยภูมิก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราจะพิจารณาเตียงนอนเราไม่ควรหนึ่งไม่ควรตรงกับประตูไม่ว่าจะเป็นประตูเข้าห้องประตูห้องน้ำนะครับไม่ควรตรง2บริเวณหัวเตียงไม่ควรจะมีหน้าต่างครับ3เตียงนอนไม่ควรจะตั้งลอยๆคำว่าลอยๆก็คือตั้งอยู่กลางห้องเลยเดินวนรอบเตียงได้อันนี้ก็ไม่ควรครับหัวนอนควรจะชิดกำแพงด้านใดด้านหนึ่งที่มีความมั่นคงเราจะให้ฮวงจุ้ยเราจะให้หลักการของความมั่นคงเป็นหลักหัวนอนเราก็ต้องมีความมั่นคงอิงผนังที่เป็นผนังกำแพงทึบด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าประตูเมื่อเปิดไปชนส่วนไหนของเตียงจะส่งผลกระทบกับอวัยวะส่วนนั้นเสมอสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาถัดไปก็คือมีคานอยู่บนหัวเตียงเราไหมหรืออยู่บนเพดานเราไหมที่เรานอนอยู่ใต้คานนะครับบางบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์แล้วอาจจะเป็นอาคารพาณิชย์เก่านะครับเราจะเห็นคานชัดเจนแต่อาคารพาณิชย์ใหม่โดยทั่วไปบ้านใหม่สมัยนี้เขาจะปิดฝ้าทึบทำให้เรามองไม่เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นคานไหมเป็นอะไรไหมการที่ปิดคานไปก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ห่วงจุ้ยได้ในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้อันดับต่อมาที่เสริมขึ้นมาห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนล่ะเราจะต้องมาพิจารณาอะไร 1. ห้องน้ำจะต้องไม่อยู่บริเวณหัวเตียงนะครับโถชักโครกในหม้อพักน้ำไม่ควรจะติดไม่ควรจะใช้ผนังเดียวกับผนังหัวเตียงเรานะครับตำแหน่งของโถชักโครกไม่ควรจะพุ่งตรงมาตำแหน่งเตียงหลักการของโถชักโครกเหมือนกับประตูเลยครับเปิดเข้ามาชนตรงไหนของเตียงจะส่งผลกับอวัยวะส่วนนั้นเช่นกันห้องนอนจะให้เรื่องของความสัมพันธ์นะครับความรักความผูกพันกับคนในครอบครัวลำดับถัดมาจะให้ในเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่ที่มันมีผลกระทบในเรื่องของชัยภูมิที่อยู่ในห้องนอนเราปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาเช่นตำแหน่งหน้าต่างที่อยู่หัวนอนจะส่งผลเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์เมื่อไหร่ที่เราเป็นคู่สามีภรรยาเราไม่ควรจะแยกเตียงนอนนะครับเราควรจะนอนเตียงเดียวกันไม่ควรจะมี2เตียงอยู่ในห้องนอนมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่เหินห่างอันนี้คือหลักการคร่าวๆที่เราบอกได้กับท่านผู้ฟังว่าถ้าฉันไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุอะไรสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการวางหัวนอนเราจะทำยังไงหลีกเลี่ยงอะไรในการวางเตียงครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในห้องนอนเนี่ยส่วนมากก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานอยู่ในนั้นด้วยสมมุตินะคะอาจารย์ว่าถ้ามันมีวางตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสมคะอาจารย
1: ์ครับทีนี้โต๊ะเครื่องแป้งจะมีกระจกแต่งกระจกสำหรับแต่งหน้าอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงก็คือเราไม่ควรจะเอาตู้กระจกเนี่ยไว้ปลายท้ายปลายเท้าเราหรือปลายเตียงนอนเรานะครับเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของสภาวะจิตทำไมถึงเป็นแบบนั้นกลางคืนคนโดยส่วนใหญ่จะปิดไฟนอนนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่กระจกอยู่ปลายเท้าเราเวลาเรานอนแล้วเราลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำเราจะเห็นเงาสะท้อนจากกระจกนั้นซึ่งคือเงาเราเองแต่มันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าแวบแรกที่เราลุกขึ้นมานั่งแล้วเปลือกตาเราถูกเปิดตาออกมามันจะทำให้เราตกใจกับสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกนะครับจากการสะท้อนออกมาจากกระจกเพราะว่าตอนเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะเรายังไม่ได้เข้าระบบสมบูรณ์เต็มที่นะครับเราจะเห็นแวบแรกมันจะทำให้เราคิดเป็นเรื่องของจิตไปทันทีทำให้เรื่องเราตกใจแล้วเราจะมีภาวะที่หัวใจเต้นแรงผิดปกติเราจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกร่างกายวิตกกังวลแล้วมันจะส่งผลกับสุขภาพเราในระยะยาวดังนั้นเราไม่ควรจะเอาโต๊ะเครื่องแป้งมาไว้ที่ปลายเท้าซึ่งมันจะส่งผลกับสุขภาพจิตเราโดยตรงนะครับลำดับถัดมานะครับตำแหน่งของตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับตู้เสื้อผ้าจะบอกถึงเรื่องของอำนาจและบารมีเราได้นะครับเราจะไม่วางตู้เสื้อผ้าไว้ปลายเท้าเหมือนกันกับโต๊ะเครื่องแป้งถ้าเราเอาตู้เสื้อผ้าเสื้อที่เราสวมจากศีรษะลงมาที่ร่างกายมันคือเสื้อที่ต้องสวมผ่านศีรษะแล้วเมื่อไรที่เราเอาไว้ปลายเท้าเรามันหมายถึงเราเหยียบย่ำเสื้อผ้าที่เราใส่เองมันจะทำให้บารมีที่เรามีออร่าที่เรามีเรากดมันด้วยฝ่าเท้าเราเองดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเสื้อผ้าของเราไว้ที่ปลายเท้าตู้ควรจะอยู่ซ้ายหรือขวาของเตียงนอนนะครับแล้วขยับเอาเสื้อผ้าเนี่ยไว้ด้านบนนะครับส่วนกางเกงกระโปรงชุดชั้นในต่างๆนะครับไว้ด้านล่างเราจะไม่ไว้สูงกว่าระดับศีรษะที่เรานอนบนเตียงนี่คือเคล็ดลับการที่จะเสริมเรื่องของออร่าและบารมีในตัวเราเองโดยที่บางคนพลาดจากการที่เราเหยียบบารมีของเราเองด้วยฝ่าเท้าเราโดยเราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับวิชา
0: ก็บอกว่าเป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนอาจจะอ้าวเลยนะนี่ก็อ้าวเหมือนกันฟังไปก็อ้าวไปอ้าวหรอนะคะคือจริงๆแล้วตามหลักฮวงจุ้ยเขาก็จะมีเคล็ดลับต่างๆที่ทยอยเล่าให้คุณผู้ฟังที่เรามาดูกันเรื่องของห้องนอนเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราใช้เวลาส่วนมากส่วนมากอย่างน้อย 5-8 ชั่วโมงนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีผลไหมอาจารย์ถ้ากรณีที่เป็นห้องนอนของถ้าคนในบ้านป่วยแล้วก็นอนติดเตียงควรจะจัดห่วงจุ้ยยังไงให้เขาอาจจะส่งผลในเรื่องราวที่ดีขึ้นอาการดีขึ้นหรือการรักษาดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวแบบมีความรู้สึกดีขึ้นไม่รู้สึกลบหรือแย่มันมีผลไหมคะอาจารย
1: ์มีผลครับยิ่งถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในห้องนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงเสมอก็คือว่า ราจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยท่านจะลุกไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำเองไม่ได้เราจะต้องทำการดูแลจัดการดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแพมเพิร์ดผ้าซับไม่ว่าซับของเสียทั้งหมดนะครับเราจะไม่ปล่อยหมักหมมเราจะหาเราควรจะต้องหาถังนะครับแยกไว้ต่างหากว่าโอเคอันนี้เป็นขยะอันนี้เป็นผ้าที่เราต้องไปซักล้างนะครับแล้วทำความสะอาดแล้วห้องนั้นก็ไม่ควรที่จะสว่างหรือมืดเกินไปนะครับยิ่งผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยภาวะของผู้ป่วยติดเตียงโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยจะมีภาวะของการติดเชื้ออยู่บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจนะครับการนอนนานเป็นแผลกดทับการไม่ขยับเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงสิ่งสกปรกและกลิ่นที่อยู่ในห้องนั้นนี่คือเราจะเรียกที่เขาเรียกว่าที่สวะหรือที่พิฆาตมันคือเรื่องของกลิ่นที่ไม่ดีความสกปรกความหมักหมมของเชื้อโรคดังนั้นสิ่งที่เราควรต้องทำคือเราต้องทำความสะอาดห้องนั้นอยู่สม่ำเสมอนะครับในเรื่องของการดูดฝุ่นเพราะบางครั้งผู้ติดเตียงบางคนเนี่ยยังมีสติคุยได้บอกกล่าวได้มันจะง่ายสำหรับเราในการที่จะรู้ว่าท่านหรือบุคคลผู้นั้นเนี่ยรู้สึกยังไงเจ็บป่วยตรงไหนอะไรเขายังสามารถบอกเราได้แต่บางกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถสื่อสารกับเราได้เราจะไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องไหนสิ่งที่เราจะพบเห็นบ่อยๆคือติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจปอดติดเชื้อหรือการติดเชื้อทางเดินอาหารสิ่งเนี้ยเราจะต้องให้ความสนใจนะครับทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอสิ่งสกปรกเราต้องจัดการเคลียร์ทิ้งโดยทันทีอย่างช้าสุดคือวันเช้าทำและเย็นทิ้งแต่ถ้าสามารถเราทำการจัดการว่าโอเคดูแลความสะอาดได้นะช่วงเวลานี้เสร็จปุ๊บเราทิ้งเลยโดยนำออกจากบริเวณห้องนั้นไปทันทีมันจะเป็นการช่วยลดภาวะการติดเชื้อหรือการส่งผลกับผู้ป่วยในห้องนั้นๆได้นะครับรวมถึงการมีแสงสว่างที่ส่งเข้ามาได้ถึงเตียงนอนเพราะว่าแสงแดดจะช่วยในเรื่องของวิตามินดีให้กับผู้ป่วยได้สองแสงแดดก็จะช่วยฆ่าเชื้อบางอย่างในห้องนั้นหรือบริเวณเตียงนอนได้บ้างเป็นบางส่วนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจเสมอว่าหลักๆแล้วแสงแดดช่วยเราได้ส่วนหนึ่งแต่คนที่จะต้องทำการจัดการให้ห้องนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอคือเราครับ
0: ค่ะก็เน้นเรื่องของความสว่างที่เหมาะสมไม่มืดจนเกินไปบางทีมันอึดอัดเนาะจ้ะเนาะห้องผู้ป่วยจริงๆก็ต้องโล่งการเคลียร์ของต่างๆการทำความสะอาดเป็นหัวใจสำคัญ
1: เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันมืดเกินไปนะครับในฮวงจุ้ยจะบอกว่ามันเป็นหินมันคือความเย็นความชื้นห้องที่มันมืดเกินไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าหินเกินพอหินเกินปุ๊บมีทั้งความเย็นความชื้นผู้ป่วยที่ติดเตียงเขาจะมีภาวะของความชื้นอยู่เสมอปอดชื้นติดเชื้อสองพอมันเป็นห้องที่มืดทึบเย็นเกินไปพวกเชื้อโรค
0: จะชอบ
1: เพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงทำให้เขาแพ้ได้ง่ายผมถึงบอกว่าห้องในหลักฮวงจุ้ยคือเราต้องการหยินและหยางความสมบูรณ์ของร้อนกับเย็นที่เหมาะสม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ต้องจัดพลังงานให้มันเหมาะสมกัน
1: ใช่
0: นะคะ มีอะไรพอที่จะแบบว่าต ่อเติมถ้าสมมติว่าห้องนอนอาจจะมีการต่อเติมหรือเอาอะไรมาจัดวางไว้มุมไหนแล้วมันจะทำให้พลังงานโดยรวมดีขึ้นนี่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นอ่ะสีผ้าปูหรือว่าลักษณะของนาฬิกาควรมีไหมวางตำแหน่งไหนดีหรืออยากจะตกแต่งห้องนอนเราควรจะเสริมอะไรที่เวลาเอาไปตกแต่งแล้วอ่ะมันทำให้พลังงานทั้งความรักความสัมพันธ์สุขภาพดีขึ้นได้บ้างคะอาจารย
1: ์ได้ครับเราจะพูดโยงเกี่ยวกับกรณีของผู้ป่วยติดเตียงก่อนอันดับแรกนะครับคงช่วยกันเราบอกว่าถ้าในห้องนี้มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราจะหาน้ำเต้านะครับมาวางไว้บริเวณหัวนอนน้ำเต้าในความเชื่อของศาสตร์จีนก็คือน้ำเต้าเนี่ยจะเป็นเหมือนที่เก็บโอสถทิพย์ในการรักษาพยาบาลนะครับมีอยู่เสมอน้ำเต้าจึงเป็นส่วนของเรื่องของการที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะครับให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ในบริเวณห้องนั้นนะครับแล้วผ้าปูที่นอนหรือห้องนั้นเนี่ยควรจะเป็นลักษณะการที่มันดูสดใสมีชีวิตชีวาถ้าห้องนั้นยิ่งเป็นบรรยากาศที่อึมครึมเป็นหยินเยอะเกินมันจะหม่นมองถึงความหม่นหมองความเศร้าใจทุกข์ใจอยู่ตลอดดังนั้นน่ะห้องนั้นควรจะมีความสดใส สว่างหรือผ้าปูที่นอนเป็นสีหวานที่มันดูให้ความสดชื่นและมีกำลังใจในการที่เราอยากจะฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ให้ดูหม่นหมองหรืออึมครึมเกินไปทีนี้ในส่วนของคู่รักล่ะคู่รักเนี่ยเราอาจจะหาหมอนคู่ที่เป็นลักษณะของหมอนรูปหัวใจหมอนคู่ได้นะครับแต่ถ้าท่านบางท่านอยากวางตุ๊กตาล่ะเราควรจะวางอะไรผมก็จะแนะนำว่าหาตุ๊กตาคู่ที่เป็นรูปเป็ดแมนดารินนะครับทำไมถึงเป็นเป็ดแมนดารินเพราะว่าเป็ดแมนดารินเนี่ยเขาจะมีคู่แค่คู่เดียวนะครับถ้าคู่เขาตายไปหรือเสียชีวิตไปเขาจะไม่มีคู่อีกเลยเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนั้นนะครับมันจะส่งเสริมในเรื่องของความรักความผูกพันที่มั่นคงสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในห้องนอนไม่ควรจะมีของที่แตกร้าวอยู่ในห้องเมื่อไหร่ที่มีของแตกร้าวอยู่ในห้องเราควรจะต้องทำการแก้ไขเอาออกจากห้องนอนทันทีเพราะมันจะส่งผลถึง 1. ความไว้ใจ 2. ชู้สาว 3. ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความไม่เข้าใจกันนะครับปากเสียงเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเราเห็นเราควรจะต้องทำการทิ้งนำออกจากห้องนั้นนะครับในห้องนอนควรจะเป็นบริเวณที่ส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ของเราเช่นรูปแต่งงานนะครับเพื่อบ่งบอกว่าโอเคนี่คือคู่ของฉันนะครับเราจะดูแลกันจนแก่ชราอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่ผมฝากไว้ก็คือ 1. ของใช้ที่เสียหายแตกร้าวไม่ควรจะมีในห้องอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเพราะมันจะส่งผลในเรื่องความสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะยังพอมีเวลาในรายการของเราเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันมาเรื่อยๆนะคะก็น่าจะลองไปปรับดูเพราะว่าการปรับพลังงานฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็ส่งผลที่ดีกับตัวเราเองที่เราใช้ชีวิตอยู่นะคะก็หลายๆคำแนะนำก็เคยแนะนำกันไปแล้วแต่ในเรื่องของห้องนอนนั้นมันจำเป็นจริงๆนะคุณผู้ฟังมันส่งผลกับเราเยอะมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะมาคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะยังอยู่กันที่ห้องนอนเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆทุกคนต้องนอนทุกคนต้องมีห้องนอนทุกคนต้องมีที่นอนแต่ว่าที่นอนและห้องนอนยังไงของเราจะต้องตำแหน่งต้องอยู่ตรงไหนเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันในช่วงที่แล้วคือข้อห้ามข้อห้ามนะห้ามหันไปทิศไหนห้ามโถชักโครกเนี่ยห้ามหันมาทางเตียงปลายเตียงเนี่ยห้ามมีเสื้อผ้าเลยเพราะมันเกี่ยวกับออร่าและบารมีเราก็มีข้อห้ามต่างๆแล้วก็หัวเตียงห้ามมีหน้าต่างนะแต่ทีนี้เรามาฟังกันดูว่าแล้วถ้าสมมติเรามีโอกาสจัดห้องใหม่อาจารย์อยากจะให้เราเริ่มจัดห้องนอนยังไงให้เป็นสิริมงคลเริ่มจากเตียงค่ะอาจารย
1: ์โอเคครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเตียงนอนควรจะชิดผนังด้านในด้านหนึ่งที่ทึบไม่ตรงกับตำแหน่งของหน้าต่างนะครับแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งของประตูนะครับลักษณะการวางเตียงนอนที่ดีเนี่ยควรจะวางเตียงนอนที่ชิดผนังกำแพงนะครับหัวนอนชิดผนังกำแพงสองเนี่ยประตูที่เปิดเข้าห้องมาเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงบริเวณหัวนอนนะครับควรจะอยู่ในบริเวณที่ถ้าสมมติเป็นห้องนอนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วประตูเปิดมาถ้าสมมุติเราอยู่ในห้องนอนแล้วหันหน้าออกไปทางประตูเนี่ยประตูอยู่ชิดมุมซ้ายของตัวห้องเนี่ยเตียงนอนควรจะอยู่ชิดด้านขวามือของเรานะครับเพื่อเปิดจากประตูมาแล้ว1ประตูไม่ชนเตียง2มองเห็นเตียงในระยะไกลนะครับการที่หัวเตียงนอนอยู่ใกล้กับประตูจนเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของความหวาดระแวงนอนหลับไม่เต็มอิ่มดังนั้นเนี่ยประตูห้องนอนควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เยื้องและไกลจากตัวเตียงพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประตูควรจะอยู่ในแนวเฉียงกับเตียงนอนนะครับเปิดมาปุ๊บโอเคเจอปลายเตียงถึงถัดไปถึงจะเจอหัวนอนเพราะจะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ผู้ที่นอนหลับในห้องนั้นเนี่ยหลับได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีความวิตกกังวลในการที่คนเปิดมาปุ๊บเจอเราเลยทันทีนะครับมันจะมีพื้นที่มีบริเวณให้เราได้ปรับสภาพปรับตัวก่อนนะครับแล้วจะส่งผลดีในเรื่องของความนิ่งในห้องนอนสำหรับบุคคลนั้นๆ นะครับทีนี้บางคนบอกอาจารย์คะแล้วทำยังไงดีเตียงนอนหนูเนี่ยหลบไม่ได้เลยห้องนี้ประตูอยู่ตรงกลางเปิดมาปุ๊บเจอเตียงในกรณีเนี่ยวิธีที่เราจะทำได้ก็คือ1เราอาจจะต้องติดมุลี่ที่บานประตูนะครับด้านในหรือด้านนอกก็ได้ผมบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูปุ๊บแล้วเจอเตียงไม่ว่าจะเจอบริเวณส่วนไหนของเตียงก็จะส่งผลกระทบกับอวัยวะส่วนนั้นเปิดมาเจอในส่วนที่เป็นช่วงขาเราตั้งแต่เข่าลงไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเหน็บชานะครับหรือเท้าบวมอย่างนี้จะส่งผลอย่างนี้สิ่งที่เราทำได้เราอาจจะติดมูลี่ที่ประตูด้านไหนเปิดมาปุ๊บเป็นมูลี่มันคือการชะลอพลังงานที่เข้าไปในห้องนั้นให้มันช้าลงถ้าให้ท่านผู้ฟังนึกภาพนะครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูแล้วเราผลักเข้าไปในห้องนอนนะครับสมมติในห้องนอนนั้นเปิดแอร์นะครับอากาศข้างในกับข้างนอกจะไม่เท่ากันเมื่อเราเปิดประตูจากด้านนอกเข้าไปด้านในอากาศความร้อนจะถูกวิ่งเข้าไปแทนที่ในห้องที่เราเปิดแอร์ทันทีเนี่ยอากาศร้อนกับเย็นปะทะกันแล้วมันไปปะทะกันบริเวณเตียงนอนที่ตรงกับเท้าเรามันก็จะส่งผลปัญหาเรื่องสุขภาพที่เท้าเราทันทีนะครับดังนั้นการที่เราชะลอพลังงานตรงนี้ให้ไม่มาเป็นพลังงานที่รุนแรงเกินไปก็คือการติดมุลีนะครับพลังงานนั้นจะถูกสลายหรือกระจายตัวออกไปไม่มาเป็นลำเข้าไปที่เตียงนอนเราจะส่งผลกับเราน้อยกว่าที่ไม่มีอะไรเป ิดกั้นเลยนะครับนี่จะเป็นวิธีการแก้ไขแบบที่เราสามารถทำได้เองนะครับแล้วทีนี้ถัดมาเมื่อคุณบอกว่าทีนี้ในห้องนอนหนูเนี่ยติดกับหน้าต่างแต่เป็นหน้าต่างด้านข้างได้ไหมหน้าต่างด้านข้างก็จะมีในกรณีที่1หน้าต่างเนี่ยอยู่ตรงบริเวณกลางลำตัวเราหรือหน้าต่างที่อยู่บริเวณตรงหัวนอนเรานะครับเราอาจจะต้องเลือกปิดบานใดบานหนึ่งในกรณีที่ห้องนอนนั้นไม่ได้ติดแอร์เราอาจจะต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเราอาจจะเลือกบานใดบานหนึ่งถ้าให้ผมแนะนำผมก็จะเลือกโอเคเราเปิดบานที่สองถ้าในตำแหน่งที่หน้าต่างอยู่ใกล้กับศีรษะที่เรานอนเนี่ยเราปิดหน้าต่างส่วนที่เป็นศีรษะทำไมถึงเลือกปิดตำแหน่งที่เป็นศีรษะเพราะว่าเราหายใจเข้าออกเนี่ยอากาศจากข้างนอกถ่ายเทเข้ามาก็จริงนะครับแต่ตอนหลับเราหลับเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เราไม่รู้สึกตัวอากาศข้างนอกจะมีทั้งฝุ่นทั้งอะไรเข้ามาเนี่ยการหายใจของเราเนี่ยบางท่านนอนหลับโดยการหายใจปกติบางท่านนอนหลับโดยการหายใจทางปากอาการกรนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตดีๆบางครั้งเราตื่นนอนมาแล้วรู้สึกคอแห้งมันเกิดจากการที่เรานอนหลับกรนหรือการที่เรานอนหลับแล้วหมอนเราไม่ได้ลักษณะหมอนทำให้ศีรษะเราเชิดขึ้นทำให้เราอ้าปากนะครับมันมีทั้งความชื้นความแห้งเลยทำให้คอเราแห้งมันก็จะเป็นฝุ่นเข้าไปในลำคอเราในโพรงจมูกเราจะทำส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะครับภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยผมถึงเลือกว่าถ้ามีหน้าต่างติดด้านข้างที่ใกล้กับศีรษะเราจะปิดส่วนที่ใกล้กับศีรษะพอตำแหน่งที่เป็นตัวเราส่วนขาเราเนี่ยเรายังพอทำการแก้ไขในเรื่องของการปวดร้าวในเรื่องของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยเรายังทำการแก้ไขได้ง่ายกว่าในเชิงของระบบการหายใจนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าต่างไม่ควรจะมีเหนือศีรษะแล้วไม่ควรจะอยู่ด้านข้างที่ใกล้กับศีรษะที่เรานอนพักอันนี้คือหลักการใหญ่ๆที่เราจะบอกแนะนำในเรื่องตำแหน่งของหัวนอนและเตียงนอนซึ่งคุณช่วยให้ความสำคัญกับเตียงนอนเพราะมันจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นๆในห้องนั้นครับ
0: ค่ะแล้วคนที่ในลักษณะของแบบถ้าชอบเอาตุ๊กตาไปวางในที่นอนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์มีผลไหมคะหรือว่ามีหมอนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถามว่ามีผลไหมมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกเลยว่าเราต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดเอาตุ๊กตาเอาหมอนออกมาทำความสะอาดอย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้งเพราะว่ายิ่งถ้าเราเปิดแอร์นะครับเราไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างสิ่งที่เราติดตัวมาบางคนถามว่าเราเปิดแอร์แล้วเราไม่ได้เปิดหน้าต่างฝุ่นมันจะมาจากไหนอย่าลืมนะครับว่าติดตัวเราเนี่ยเรามาจากข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกมาทั้งวันเนี่ยมันแค่จะติดมากับเสื้อผ้าเราติดมากับตัวเราการที่เปิดประตูเข้ามาแต่ละครั้งเราก็นำพาอากาศข้างนอกฝุ่นละอองข้างนอกเล็กๆเข้ามาในห้องได้เช่นกันเมื่อเราไม่ทำความสะอาดเพราะเราคิดว่าในห้องแอร์ในห้องปรับอากาศมันสะอาดอยู่แล้วมันจะยิ่งเป็นการสะสมฝุ่นโดยไม่รู้ตัวแต่เปิดหน้าต่างเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วถ้าเราเปิดหน้าต่างทุกวันเราจะสังเกตได้เลยว่าเราต่อให้เราเช็ดนะครับได้สัก3วันวันที่4เราจะเห็นแล้วจะมีคราบฝุ่นอยู่ที่หัวนอนอันนี้เราสังเกตง่ายแต่ในห้องที่เป็นห้องปรับอากาศบางครั้งเราจะไม่ค่อยได้สังเราจะไม่ค่อยได้เห็นความชัดเจนเท่ากับการเปิดหน้าต่างดังนั้นเนี่ยเราหมั่นต้องทำความสะอาดยิ่งมีตุ๊กตาเยอะมันจะส่งผลในเรื่องของภูมิแพ้ง่ายกว่าปกตินะครับยิ่งถ้าเป็นตุ๊กตาขนปุยๆเนี่ย ตัวดีเลยครับจะต้องเอาออกมาทำความสะอาดซักล้างผึ่งแดดอยู่บ้างนะครับแล้วตัวไหนตุ๊กตาไหนที่อย่างที่ผมบอกเหมือนกันของแตกร้าวฉีกขาดถ้าคุณยังรักอยู่คุณก็ซ่อมแซมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใหม่ได้ก็เปลี่ยนครับหลักการไม่มีของแตกฉีกขาดอยู่ในห้องนอนครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราไปปรับใช้กันได้หมดเลยไม่ว่าจะเกิดธาตุไหนก็ตามไม่ว่าจะเกิดปีนักษัตริย์ไหนก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ห้องนอนนี้สามารถเสริมมงคลตามปีนักษัตริย์ได้ไหมถ้าปีนักษัตริย์นี้น่าจะง่ายทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเกิดปีไหน
1: ถ้าเป็นนักษัตริย์นะครับเราก็จะเสริมเช่น1ผ้าปูที่นอนที่เป็นลายนั้นๆนะครับเสริมเข้ามา2ตุ๊กตาเซรามิกก็ได้นะครับหรือแก้วคริสตัลที่เป็นรูปของนักษัตริย์นั้นๆเข้ามาวางเสริมให้เราแต่ทีนี้ถ้าห้องนั้นเรานอนคนเดียวไม่มีปัญหาเสริมง่ายแล้วคู่สามีภรรยาล่ะทำยังไงคู่สามีภรรยาอย่างที่ผมบอกไปแล้วเราจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนอันดับแรกความรักเป็ดแมนดารินนะครับสองอาจจะเป็นรูปของเขาเรียกนักษัตริย์ที่เป็นนักษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของแต่ละท่านเนี่ยบางครั้งผมต้องบอกว่านักษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของบางท่านเนี่ยมันก็จะเป็นอริกันได้ในบางกรณีดังนั้นเนี่ยการที่คู่รักจะเอานักษัตริย์มาวางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณาเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะในบางครั้งในบางกรณีเนี่ยเป็นคู่มิตรนักษัตริย์ที่เราเอามาเป็นคู่มิตรกับนักษัตริย์ของสามีนะครับแต่ของเราเอานักษัตริย์ของเราเป็นคู่มิตรของเรา

0: ของคู่สามีภรรยาคู่นั้นพอแล้วครับเราจะไม่หาคู่มิตรคู่สนับสนุนแต่ถ้าเป็นในกรณีเราห้องนอนนั้นเรานอนคนเดียวเราอาจจะหานักกษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของเราได้แต่นักกษัตริย์หนึ่งที่ผมไม่แนะนำให้เอามาไว้ในห้องนอนหนึ่งคือขานหรือคือเสือนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของขานนี่จะเป็นลักษณะของดุนะครับความยำเกรงเราไม่ควรจะมาไว้ในห้องนอน2มะโรงหรืองูใหญ่นะครับ3มะเสงหรืองูเล็กนี่สัตว์นักสัตว์ที่เป็นลักษณะของคู่ที่มีอำนาจดุร้ายมีพิษอย่างเงี้ยเราไม่แนะนำให้เอามาวางไว้ในตำแหน่งห้องนอนนะคะ
1: ก็ประมาณนี้คร่าวๆหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมะโรงมะเสงแล้วก็ขานเป็นรูปหรือเป็นลักษณะของนักสัตว์เป็นรูปปั้นหรือเป็นรูปภาพไม่ควรเอาไว้ในห้องนอนนะคะเพราะห้องนอนต้องแบบสงบเนาะไม่ต้องมีพลังอำนาจไม่ต้องมีการต่อสู้อะไรกันเยอะ
0: เพราะเดี๋ยวจะกดขี่กันเองระหว่างคู่สามีภรรยา
1: บางที่เขามีรูปพระอาจารย์พระได้ไหมถ้าเป็นพระแบบนี้ได้ไหมคะ
0: พระไม่ควรจะอยู่ในห้องนอน
1: ไม่ควรจะอยู่ในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่ควรจะไว้ในห้องนอนอย่างยิ่ง
1: ก็คือคุณอยู่ในห้องพระแยกไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นคอนโดหอพักต้องมีพระไว้นี่วางไว้ตรงไหนถึงจะเหมาะสมอาจารย์
0: ถ้าในคอนโดเนี่ยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นห้องสตูดิโออย
1: ่
0: างเงี้ยครับมันจะเป็นห้องโล่งๆก็ควรจะมีหิ้งพระไว
1: ้
0: โซนชิดฝั่งไหนฝั่งหนึ่ง
1: ม
0: ุ
1: มเป็นมุมห้องเหรออาจารย
0: ์อันนี้เราอาจจะต้องดูอาจจะไว้โซนตำแหน่งเดียวกับ
1: หัวนอนได้ไหม
0: เรา
1: ตำแหน่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวก
0: ัน ใช่ฝั่งเดียวกันแต่ไม่ให้ตรงกับหัวเตียงนอนแล้วนะครับขยับนะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาห้ามใช้กำแพงห้องน้ำเป็นที่ติดหิ้งพระ
1: เป็นกำแพงอื่นไปกำแพงอื่นค่ะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเนาะในข้อมูลเยอะมากเลยเชื่อว่าถ้าฟังอาจารย์พูดคุยกันในรายการวันนี้หลายคนน่าจะเริ่มขยับละไปดูหัวนอนหัวเตียงนอนของตัวเองก่อนถึงเขาจะต้องเปลี่ยนชักโครกนี่อาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ขนาดนั้นอาจจะต้องหาอะไรพวกถ่านพวกเกลือไปใส่ได้ไหมอาจารย์ในห้องน้ำ
0: การใช
1: ้พลังงาน
0: ถ่านใช้เกลือก็จะช่วยได้ครับหนึ่งจะช่วยในเรื่องของเรื่องกลิ่นกับความชื้นนะครับ
1: คุณ
0: ผู้ฟังอาจจะหาชามมา2ใบนะครับชามนึงใส่เกลือสมุทรนะครับอีกชามนึงใส่ถ่านถ่านที่เราใช้หุงอาหารเนี่ยครับหุงต้มเราเนี่ยเอามาวางคู่กันไว้ในห้องนอนในห้องน้ำช่วยเรื่องของการดูดซับกลิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของความชื้นแต่ในฮวงจุ้ยเขาเรียกหินกระหยางกระดำเราเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทีนี้ถูชักโครกตรงกับห้องนอนเราเอ้ยตรงกับเตียงนอนเราทำไงวิธีแก้ง่ายสุดนะครับที่เบื้องต้นที่เราจะทำได้นะครับก็คือปิดประตูทุกครั้ง
1: ปิดประตูไปเลย
0: ใช้
1: เสร็จก็ปิดใช้เสร็จก็ปิดไม่ควรจะเปิดไว
0: ้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะบางครั้งเราเปิดประตูไว้เพราะว่าอยากระบายความชื้นนะครับทีนี้เมื่อเราวางทั้งถ่านทั้งเกลือแล้วปิดได้เลยครับเดี๋ยวเกลือกับถ่านเขาจะทำหน้าที่เขาเองเพราะเกลือคุณสมบัติเขาคือเขาดูดความชื้นนะครับถ่านคุณสมบัติเขาคือเขาดูดซับกลิ่น
1: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการร้อยเรื่องเล่าปรับห้องนอนยังไงให้มีสุขภาพดีมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีพลังงานรวมๆดีรวมไปถึงมีบารมีและมีออร่ากันด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปกับรายการร้อยเรื่องเล่าเรื่องของฮวงจุ้ยเราจะมากันบ่อยๆเรื่อยๆต้องคอยติดตามกันไว้ทุกสัปดาห์กับรายการร้อยเรื่องเล่าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม
3: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
2: กลุ่มบางจากลงพื้นที่ทดสอบท่อส่งน้ำมันกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3ยืนยันไม่พบรอยรั่วพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
4: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3โดยระบุว่าผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อด้วยแรงดันภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติและไม่พบร่องรอยของเหลวซึมออกจากแนวท่ออย่างไรก็ตามบริษัทจะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเรดาร์สแกนและอินเทลลิเจนต์พิกเพื่อตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขออนุญาตกลับมาใช้งานระบบท่ออีกครั้งทั้งนี้กลุ่มบางจากได้จัดทีมลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมหากพบว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวควบคู่ไปกับการใช้แผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งน้ำมันสู่ผู้บริโภคโดยไม่ให้หยุดชะงักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรูปแบบการก่อการร้ายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ในสหรัฐโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ
5: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำเสนอเรื่องเด่นรอบบ้านประเด็นร้อนรอบ

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้จนถึงบ่าย3โมงนะเจ้าเนาะรอบบ้านล้านนาก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวข่าวสารงานเพลงม่วนๆนะเจ้าเนาะออกอากาศทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 639กิโลเฮิรตซ์พร้อมกัน2คลื่นความถี่นะเจ้าในช่วงบ่ายวันนี้อยู่กันไปจนถึงบ่าย3โมงเนาะคุณผู้ฟังเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการต่างคลื่นความถี่วิทยุรวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งทางช่องทางไลฟ์ TikTokดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าเนาะทุกท่านทุกคนเนาะที่ได้เข้ามาแวะเวียนมาทักทายกันมาติดตามรับฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าวันนี้น้องเก่งเลือกงานเพลงกึเติงหาเนอร์นะเจ้ามาก่อนเป็นเพลงแรกเลยสำหรับวันนี้นะเจ้าส่งความกึเติงหาผ่านเสียงเพลงกันไปเนาะบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะเจ้าตลอดเวลาแต่เรายังสามารถสื่อสารความกึเติงหาถึงกันได้นะเจ้าขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้อุจาได้ห่วมแสดงความเสียใจนะเจ้ากับหมู่เฮาเจ้ากรมประชาสัมพันธ์เนาะที่หมู่เฮานั้นได้สูญเสียท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าซึ่งคือท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตนะเจ้าท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าน้องๆพี่ๆเป็นห้องว่าท่านรองบิ๊กนะเจ้าท่านเป็นคนที่อารมณ์ดีใจดีนะเจ้าเนาะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสม่ำเสมอกับน้องๆทุกระดับนะเจ้าเนาะแต่วันนี้ท่านก็ได้จากเราไปอย่างกระทันหันนะเจ้าเนาะวันนี้เราก็ถือว่าเป็นข่าวที่ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับหมู่เฮาเจ้ากรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะอันนี้เป็นแฮมหนึ่งเรื่องที่น้องเก่งต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่ติดตามรายการติดตามเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ได้แสดงความเสียใจผ่านกันมานะเจ้าผ่านตางไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้าช่อง TikTok DJ เก่งเนาะใครยังไม่ได้เข้ามาติดตามน้องเก่งก็เข้ามาฮือเกียรติติดตามกันหน่อยนะเจ้ามาฟังเพลงติดกันมาทักทายกันเจ้ามาฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าช่วงเวลาที่บ่เมินมานานสักเท่าใดคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ยังพร้อมที่จะได้เปิดเพลงเสาะหาเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองมาฝากเนาะปะกันน้องเก่งแล้วส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเจ้า 9:00 น.เจ้าเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนั้นจะเป็นช่วงของอมตะลูกทุ่งนะเจ้าก็คือลูกทุ่งเก่าดั้งเดิมเลยน้องเก่งเลือกมาเปิดในช่วงเจ้า9โมงเจ้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าแต่ว่าบ่ค่อยได้ไลฟ์คุณผู้ฟังบ่ค่อยได้ไลฟ์กลัวว่าจะบ่มีคุณผู้ฟังที่จะชื่นชอบงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรือว่ามีเนาะถ้าหากว่าอยากจะฟังนี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้ฟังกันได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงเที่ยงวันนี้เจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังคงมีการรายงานว่าภาคเหนือนั้นมีฝนลดลงนะเจ้าคุณผู้ฟังก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะฝนบึดฝนก็ลดบึดฝนก็เพิ่มนะเจ้าเนาะภาคเหนือตอนบนของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่นะเจ้าซองจังหวัดที่ยังคงมีฝนกระจายอยู่เนาะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพร่างกายรวมถึงทุกเส้นทางของการเดินทางคุณผู้ฟังนั้นด้วยความระมัดระวังแบบประมาทนะเจ้าขอเพื่อเวลาในการเดินทางวางแผนการเดินทางนะเจ้าเนาะบ่เร่งรีบกับการเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางบอกว่าจะเป็นทริปของการท่องเที่ยวการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อในช่วงเวลานี้ยามบ่ายกว่าคุณผู้ฟังให้หลับกว่าคุณผู้ฟังหนีละนะเจ้าอยู่ด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 639กิโลเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณเจ้า

ต้องฮักเธอนะเจ้าบ่ยอมไปฮักไผเลยเมื่อเจอกับเธอคนนี้แล้วนะเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยุดมันก็จอดนะเจ้าด้วยความรู้สึกที่ที่ปนของว่าที่ใช่นะเจ้างานเพลงม้วนๆเจ้างานจากน้องวงพรมมาน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงของรายการรอบบ้านล้านนาบ่ายวันนี้นะเจ้าน้องบ่ายวันที่เฮายังนำเสนอเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าเปิดเพลงม้วนๆฮือได้ฟังนะเจ้าขอบคุณน้องแฟนตุ้ยนุ้ยผมจะอยู่กดใจให้พี่เองอยู่เป็นกำลังใจให้พี่ขอบคุณครับเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเลยนะฮะนะเจ้าเนาะส่งกำลังใจกันมากดหัวใจกันมาเฮ้ยน้องเก่งนะเจ้าในช่องทางไลฟ์ TikTok ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าเวลาเฮาอู้อ่ะเวลาเฮาอู้เฮาจัดรายการนะเจ้าน้องเก่งเจอว่าบ่มีผู้จัดรายการคนไหนที่ใครอู้คนเดียวใครอยู่คนเดียวเนาะด้วยของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันคุณผู้ฟังเจ้ามันก็จะมีช่องทางของการไลฟ์นะเจ้าไลฟ์รายการผ่านช่องทางนู้นนั้นนี้ออกอากาศทางวิทยุพอออกอากาศทางวิทยุก็อยากให้มีคนฟังนะเจ้าพอไลฟ์ก็อยากให้มีคนเข้ามาติดตามมาพอมากอยเหมือนกับคนอื่นเปิ้นพ่องนะเจ้าเนาะถึงแม้ว่าความสามารถอาจจะเอื้อมไม่ถึงเอื้อมมาถึงคนอื่นเหมือนคนอื่นเปิ้นนะเจ้าแต่ก็ยังมาอยู่กับทุกท่านด้วยความเต็มใจเต็มใจ 100% นะเจ้าในการที่จะมานั่งอู้นั่งจ้ากับคุณผู้ฟังมาเปิดเพลงม่วนๆฮือได้ฟังนะเจ้าอย่างน้อยก็มาด้วยใจนะเจ้าถึงแม้ว่าจะบ่มีผู้ติดตามนักเหมือนคนอื่นเปิ้นบ่มีผู้เข้าชมนักเหมือนคนอื่นเปิ้นก็ตามนะเจ้าแต่น้องเก่งก็ยังมาอย่างสม่ำเสมอนะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมาในช่วง 18:00 นแรงแล้วก็พอถึงวันเสาร์วันเสาร์ก็จะอยู่กันในช่วงบ่ายสองโมงนะเจ้าทักทายคุณกบสเตซซาวนะเจ้าสวัสดีพี่กบเจ้าคุณป้าเพนบอกว่าขอเพลงของไม้เมืองตัวเจ้าใดเจ้ากันเดี๋ยวน้องเก่งเปิดให้ฟังเนาะสำหรับงานของศิลปินไม้เมืองนะเจ้าป้าเพนกันเดี๋ยวน้องเก่งเปิดให้ขอบคุณกุท่านกุคนเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าไพตี้รอคอยโครงการดีๆไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยนะเจ้ารัฐแจก1ล้านสิทธิ์ช่วยค่าพักสูงถึง2ปันนะเจ้าพร้อมกับแจกคูปองเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทนะเจ้าลงทะเบียนผ่านเป่าตังตุลาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนไข่ซอบแอลไข่ซอบแอลนี่อยู่ติดตามได้เลยนะเจ้าคุณอะไรเอ่ยน้องเก่งหันบะชัดนะเจ้ายายขอฟังเพลงควรโอ้ควรมันเป็นเพลงสติงเก่าก้างหานะเจ้าตอนนี้น้องเก่งเปิดเพลงลูกทุ่งกับเพลงกำเมืองนะเจ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงใดก็แนะนำถามไทยกันได้ขอบพระคุณกุท่านกุคนที่ยังอยู่ติดกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้กับช่วงของรายการรอบบ้านล้านนาที่อยากจะเปิดเพลงให้ฟังกันได้นักๆเลยนะเจ้ามาต่อกันที่ก่อนที่จะไปถึงไม้เมืองที่คุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาทางช่องทางไลฟ์น้องเก่งเตรียมงานจากน้องวิวจตุพรไว้ก่อนสำหรับงานเพลงนี้หัวใจหอมปล่อยเจ้า

ใจฮอมปอยเจ้างานจากน้องวิวจตุพรเป็นงานเพลงที่น้องเก่งเลือกคือได้ฟังกันนะเจ้าผมสไลด์ข้างหน้ามันเป็นแบบนี้มาเมินแล้วนะเจ้าโอ้ยพออย่างอ่ะฟังเพลงนะเจ้าช่วงนี้ฟังเพลงเนาะพอแผ่วผมหน้าม้าว่ามันบ่เต้ากันปุ๊น่ะนะเจ้ามันอาจจะอยู่ที่การจัดทรงนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่ละเอียดถี่ถ้วนดีขอบคุณคุณผู้ฟังเจ้าที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เอ้ยรอบบ้านล้านนานะเจ้าบ่ายวันนี้บ่ายสองโมงไปจนถึงบ่ายสามโมงนะเจ้าคุณเอิร์ธสวัสดีเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันนะเจ้ายามบ่ายฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงกำเมืองเนาะในช่วงนี้นะเจ้ามีประกาศนะเจ้ามีประกาศห้ามรถวิบากเข้าพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติออบขานเนอเจ้าประกาศห้ามรถวิบากเข้าพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติออบขานภายในเขตตำบลน้ำแพร่ผู้ที่ฝ่าฝืนเนอเจ้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 50,000 บาทซึ่งการกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507นะเจ้าประกาศห้ามประกาศโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม13สันป่าตองกรมป่าไม้อุทยานแห่งชาติออบขานกรมอุทยานเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดประกาศมาแล้วก็ต้องยึดถือปฏิบัตินะเจ้าเนาะยึดถือปฏิบัติกันตัวกันละกันเนาะสำหรับเรื่องของข้อห้ามต่างๆกฎห้ามต่างๆอย่างในช่วงเนี้ยเปิ้นบ่ฮือเฮาไปเล่นน้ำตกตังใดอย่างตังใดนะเจ้าพอดีว่ามันเป็นวันหยุดคุณผู้ฟังแล้วมันอยู่ในช่วงที่อากาศแปรปรวนฝนตกหนักทางเหนือนะเจ้าอาจจะส่งผลกระทบในบางพื้นที่นะเจ้าน้องเก่งก็เลยต้องประกาศถ้าเปิ้นมีประกาศมาน้องเก่งก็ต้องประกาศออกไปนะเจ้าเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนาะในช่วงนี้เจ้ามีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงของศิลปินไม้เมืองนะเจ้าก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ได้ฟังหวังว่าจะถูกใจนะเจ้าสำหรับงานจากศิลปินไม้เมืองผลงานเพลงแด่คนธรรมดาฮักเธอสุดหัวใจเจ้า

งานเพลงเสียงม่วนม่วนนะเจ้าของศิลปินไม้เมืองน้องอ้อมไม้เมืองเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแด่คนธรรมดาฮักเธอสุดหัวใจนะเจ้าเป็นงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงไม้เมืองน้องเก่งก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ฟังหวังว่าจะถูกใจนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากนะเจ้าในช่วงบ่ายวันนี้กับช่วงของรายการรอบบ้านล้านนาต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกกำลังใจนะเจ้าตี้แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้การแวะเข้ามาติดตามแวะเข้ามาฟังรายการนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM639 กิโลเฮิรตซ์นะเจ้ารวมถึงไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งในช่วงเวลานี้กันตัวขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ติดกันนะเจ้าน้องเก่งยังพอมีเวลาเนาะตะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงไว้กอดคนนอกใจของคุณสิริพรนะเจ้าเดี๋ยวเปิดฮือและนี่ก็คือแฮมนึ่งงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากเสียงห้องของน้องคำวิวเดอะเพอนะเจ้ากับเพลงที่มีชื่อว่ารอเมินไปรอเมินแล้วนะเจ้า

ที่แท้เนี่ยน้องเก่งตั้งใจจะเปิดเพลงที่มีชื่อว่ารอเมินไปแล้วนะเจ้าแต่บะฮู้มือไปคลิกโดนเพลงเนี้ยเพลงที่เป็นชื่อว่ารอเมินแล้วเนี่ยนะเจ้างานจากน้องคำวิวเหมือนกันเนาะแต่ว่ารอเมินแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่มีมาเมินละนะเจ้าแต่ว่ารอเมินไปแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงที่กำลังออกนะเจ้าเป็นผลงานใหม่ของศิลปินเดอะเพอร์นะเจ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน้องเก่งเปิดให้ฟังใหม่กันละกันขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการกันมาคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการกันมาแต่ว่าน้องเก่งรู้สึกว่าระบบการค้นหาของเฮามันเป็นอย่างกระบอกหูคุณผู้ฟังมันเศร้าหามาไข่ปะสวัสดีคุณสุนีเจ้าสวัสดีเจ้ามีคุณผู้ฟังบอกว่าชอบเพลงไม้เมืองทุกเพลงเลยขอบพระคุณเจ้ามีคุณผู้ฟังถามไทยงานเพลงจากคุณสิริพรอัมไพพงศ์กันมาตวยนะเจ้าเนาะเป็นงานเพลงที่มีชื่อว่ากอดคนนอกใจน้องเก่งพอเวลาแล้วก็คงจะต้องเปิดเลยนะเจ้าสำหรับงานเพลงนี้กอดคนนอกใจงานจากคุณสิริพรอัมไพพงศ์นะเจ้าศิลปินลูกทุ่งที่มีซุ้มเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่ลงไหลของไผ่หลายๆคนเจ้า

งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมากอดคนนอกใจต้องเป็นที่ยอมรับเลยเจ้าว่างานจากคุณสิริพรอำไพพงษ์เนี่ยจะมีแฟนเพลงนักนะเจ้าพอได้เปิดเพลงของคุณสิริพรแล้วก็มักจะมีคุณผู้ฟังถามถึงงานเพลงอื่นๆของคุณสิริพรแหมนะเจ้าแต่ว่าเอาเป็นว่าในช่วงท้ายของรายการรอบบ้านล้านนาวันนี้น้องเก่งเอาเพลงอื่นมาขั้นก่อนนะเจ้าแล้วถ้ามีเวลาปอน้องเก่งเปิดเพลงคุณสิริพรอำไพพงษ์ที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาให้ได้ฟังกันต่อเนาะเจ้าเนาะวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วเราจะปิ๊กมาปากกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายสองโมงหรือว่าวันจันทร์หกโมงแรงนะเจ้าเราก็จะปะกันในทุกช่องทางเหมือนเดิมว่าจะเป็น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งน้องเก่งส่งท้ายแล้วเจ้ามีความสุขกันทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายกันโตยสวัสดีเจ้า

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิ

0: กากับอรัญญาชมชื่นที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
2: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
1: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
2: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
1: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครอบคลุม4ด้านสำคัญภายใต้เงื่อนไขดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Data Center ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยพิจารณาครอบคลุม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและระบบนิเวศข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากการพิจารณาในแต่ละด้านนำไปจัดทำแนวทางที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย Data Center พิจารณาต่อไปทั้งนี้ต้องการให้การพัฒนา Data Center ของประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำผิดพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กระบวนการดำเนินคดีส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรจนถึงการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติตามพรบการเนรเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกันซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายตามกฎหมายอาทิเข้าข่ายโดยมิชอบทำงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยมิชอบรวมถึงการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในประเทศจะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือแบ็คลิสต์ราริชายินดีสวทชราธานีรายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกเบิ่งฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์สินผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: หาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาท
6: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกมิจฉาชีพลวงโอนเงินทางออนไลน์โดยได้ดำเนินภารกิจทางการเข้าพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุระหว่างกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารตลอดจนการแกะรอยสืบค้นเบาะแสซึ่งปัจจุบันบัญชีม้ามีการปรับรูปแบบจากบัญชีบุคคลเป็นนิติบุคคลทำให้การสืบสวนดำเนินการได้ยากมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่โดยล่าสุดสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายตามมูลค่าที่ได้รับความเสียหายแล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทผานิชคาดนาครายงาน
5: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการย้ำนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI หนุนสร้างรายได้อย่างมั่นคง
7: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภักดีราพรพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
5: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 2,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ60
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13กันยายน2569ณบริเวณวัดโสมสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดหมู่รวมกว่า 2,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ60พร้อมนำเสนอสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออาทิ ไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงการนำผลไม้ตรงจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเช่นมังคุดกิโลกรัมละ35บาทและลองกองกิโลกรัมละ25บาทซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าป้ากันแฮมเช่นเคยนะเจ้าในรายการคุยข่าวอปมช.ในวันนี้นะเจ้าวันนี้บอกว่าจะเป็นข้าเจ้านะเจ้าผู้ร่วมรายการนะเจ้าตุลากิติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
1: ครับผมแม็กวรพงษ์คำวงปินจากอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เช่นกันครับ
2: เจ้าสวัสดีเจ้าจำเสียงได้ก่อน้องเจี๊ยบเจ้าดารุณีเมฆสุวรรณจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ขออนุญาตมาเป็นอปมช.เฉพาะกิจ1วันนะเจ้านะทักทายแม่หลวงนุ้ยทักทายไอ้แม็กนะเจ้า
0: จ้าวันนี้ผู้ร่วมรายการจะเป็นพ้นเปิดวันนี้จะมีเสียงใสๆตุยมานะเจ้า
2: เจ้า
0: เสียงใสบ่ปอนะเจ้าหน้าใสตุยกัน
2: นะเจ้าเอ๊ะวันนี้มาแตนพี่ยุ้ย
0: แมน
2: อปมช.อำเภอหางดง1วันเนาะวันนี้พี่ยุ้ยไปมีภารกิจนะเจ้าต่างจังหวัดปิกมาบตันเน
0: า
2: ะก็เจ้าวันนี้ก็เลยมาเป็นอปมช.เฉพาะกิจ1วันนะเจ้า
0: เป็นยังเข้าแตนกันได้เนาะ
2: นะ
0: อืมเจ้าน
2: ะแล้วก็มาติดตามข่าวสารนะเจ้ากับพี่ๆเครือข่ายอปมช.ผ่านรายการอปมช.คุยข่าวนะเจ้าก็เฮาออกอากาศการติดตามรับฟังกันเป็นประจำแบบนี้กู้วันเสาร์
0: เวลา
2: 4โมง
0: แรง
2: จนถึ
0: ง5โมงแรง
2: จนถึง5โมงแรง1ชั่วโมงกู้จากกันอยู่ตรงนี
0: ้
2: FM 93.25 MHz
0: เจ
2: ้าแล้วก็รวมไปถึงออนแอร์ออนไลน์เนาะไลฟ์สดตวยนะเจ้าอู้จากกันสดๆตอนนี้ได้เลยผ่านทางเพจสวทชเชียงใหม่ PRD เจ้า
0: เจ้าท่านก็โทรเข้ามาในรายการได้เพราะว่าจะเป็นพี่น้องอปมช.ที่อยู่ต่างอำเภอนะเจ้าท่านรายงานข่าวได้นะเจ้ามีข่าวสารบ้านเมืองอะยังมีความเคลื่อนไหวต่างอำเภอนะเจ้าบอกว่าจะเป็นพี่น้องอปมช.ที่อยู่อำเภอห่างไกลเนาะจะเป็นกัลยาณิวัฒนาก็ดีฮอดเนาะช
2: ั
0: ยปราการฝางเป้าอีนะเจ้า
2: เจ้า
0: แม่แจ่มเนี่ยไกลๆอีนะเจ้าที่ท่านบ่ได้มาจัดรายการร่วมกับหมู่เฮาท่านสามารถโฟนอินเข้ามาได้นะน้องเจี๊ยบเนาะ
2: แม่ละเจ้า
0: เจ้ารายงานข่าวได้นะเจ้าพี่น้องอปมช.หรือว่าคุณผู้ฟังก็ได้เจ้าท่านมีเหตุการณ์อะยังที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือว่าเจออะยังจะรถติดอยู่ตั้งใดจะได้ก็รายงานเข้ามาได้นะเจ้าอันนี้ก็แฟนรายการที่ฟังเฮาอยู่นี่ก็คงจะหูกันเป็นประจำเนาะอย่างเช่นป้าหลวงตังสันปะยางนี่เปิ้นจะเป็นแฟนรายการเนอะ
2: เจ้า
0: เปิ้นจะโทรมาเสาร์แล้วก็โทรม
2: า
0: เจ้าแล้วก็มีหลายที่หลายตังที่เปิ้นรักฟังเฮาอยู่แต่เปิ้นซุ่มเงียบเปิ้นฟังอย่างเดียวเปิ้นอย่าบ่โทรเตื
2: ้อสายฟังสายฟัง
0: แม่นตั้งประเด็ดก็มีหลายที่หลายทางอยู
2: ่จริงๆแฟนรายการเฮานักนะพ
0: ี่
2: นุ้ยเจ้าขออนุญาตห้องพี่นุ้ยเนาะ
0: ได้เลย
2: แม่หลวงนุ้ยเดี๋ยวจะยาวไป
0: แม่แม่ห้องพี่นุ้ยเลยเจ้า
2: เจ้าจริงๆแฟนรายการอปมช.เฮาเนี่ยนักทั่วทุกอำเภอแทบทุกอำเภอเลยเซาห้าอำเภอของเชียงใหม่มีผู้ฟังแฟนรายการอปมช.เนี่ยอยู่กุฏตี้เลยแล้วก็เปิ้นก็ได้ติดตามข่าวสารดีๆจากพี่ๆอปมช.เฮาเนี่ยนะเจ้าที่เฮามาเล่าข่าวกันอู้จากกันเม้ามอยกันว่ากันไปเนาะในแต่ละสัปดาห์นะเจ้า
0: เจ้า
2: เจ้า
0: ก็ว่าบ่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะไปเฮาลำปางบ่เนอะ
2: เจ้า
0: เจ้าคลื่นเฮานี่นะไปไกลขนาดอะ
2: ลำปางก็ฟังได้
0: บ้านกอคาว่ะเนาะไปถึงปุ้นนะไกลมาน่าเชื่อว่าเปิ้นโทรมาเปิ้นเคยโทรมาแฟนรายการเฮานะ
2: เจ้า
0: ตั้งเทินก็มีนะ
3: เชียงไฮ้ก็มีเนาะ
2: เจ้า
3: เ
2: จียงไฮ้อันนี้เคยได้ยินไปตังเจียงไฮ้ยังฟังอยู่
0: คุณเต๋อเฮาขับรถไปนะไม่หลวงทดลองดูนะเฮาก็เปิดคลื่นของเฮาเนี่ยนะไปจนถึงอันเจียงไฮ้เน
3: าะเวียงปะเป้า
0: เวียงปะเป้าอะคลื่นก็ยังมาหายเลย
2: เจ้าย
0: ังได้ยินเสียงอยู
2: ่เจ้า
0: โอ้เปิ้นไปคลื่นราชการเนาะไปได้ไกลนะเจ้าอยู่ไหนฟังก็ได้
2: แม่นแล้ว
0: เจ้าจะได้ก็เอิ้นกันมาได้นะเจ้า
3: คร
0: ับ วันนี้ยังแควเนาะมีฝนเนาะน้องเจี๊ยบเนาะ
2: เริ่มมีแดด
0: เออ
2: เริ่มมีแดดมา
0: ละมาละมา1สายละ
2: ห้องไหนเนี่ยห้องนี
0: ้เจ้า
2: เดี๋ยวก่อนเนอร์ลืมไลน์แม่หลวงนุ้ยพี่นุ้ยด้วยความบ่ได้มาจัด

0: เนี่ยทางอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนมาให้เฮาเฝ้าระวัง
1: เจ้า
0: เจ้าเปิ้นเตือนมาเฮาก็ฟังเนาะฟังแล้วเฮาก็เฝ้าระวังมันบ่เกิดขึ้นบ่เกิดเหตุภัยพิบัติอะหยังเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเฮาก็ยังได้มีเวลาที่จะเตรียมพร้อมป้องกันรับมือนะเจ้าเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการเตือนภัยการเฝ้าระวังต่าง
1: ๆ
0: ก็ขอฮื้อติดตามข่าวสารจาก
1: กรมอุตุ
0: กรมอุตุหรือว่าจากทางหน่วยงานราชการที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะเจ้าปภ.เองอุตุนิยมวิทยาหรือจะฟังตังสวทเชียงใหม่เฮาเนี่ยเนาะทุกคลื่นความถี่ท
1: ุ
0: กช่วงเวลาก็จะมี
1: ที่ดีๆนี่มันลาซาบ่ได
0: ้แม่นเจ้า
1: พูดถึงว่าดินฟ้าอากาศนะ
0: เจ้าม
1: ันแปรปรวน
0: แม่นละเจ้า
1: ลาซาบ่ได้
0: แม่น
1: มันบางทีจะแดดก็แดดถ้าฝนบดมันจะมาเนี่ยมันมากําเดียวอะเนาะ
0: เนา
1: ะแต่มันบ่มีสัญญาณเตือนเลยนะว่าเออฝนจะมาอีนะแต่มันแดดดีๆนะไม่หลงเคยเจอหลายเตื้อละ
0: เจ้า
1: โอ้กำลังว่าโอ้แดดออกเฮากำลังอยากผ้าไปตากไม่มีลงบ่าเรียบร้อย
0: เจ้า
1: เจ้ามันมีสัญญาณเตือนประเด็นนี้พูดถึงว่าดินฟ้าอากาศแปรปรวนน่ะก็เลยว่าเฮาต้องระมัดระวังกันนะเจ้าประเด็นนี้ต้องปรับตัวฮึตันกับฝนฟ้าตวย
0: เน
1: าะแล้วก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพตวย
0: เจ้า
1: คนก็เป็นวัดเป็นไอกันอยู่เนาะมาเดี๋ยวนี้นะ
0: อ
1: ู้ถึงว่าโรคโควิดก็ยังมีอยู่เน้อน้องเจี๊ยบเน
0: ้อมีแต่ว่ามันกลายเป็นโรคประจำถิ่น
1: เจ้า
0: เนาะมันกลายเป็นโรคประจำถิ่น
1: เป็นโรคประจำถิ่นไปละแต่ว่ามันก็เป็นกันนักอยู
0: ่ก็ยังเป็นกันนักนะเจ้า
1: ต้องระมัดระวังกันเจ้า
0: ก็ดูแลกัน
1: แม่น
0: ดูแลกันไปดูแลสุขภาพกันไปโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งหลาย
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ตอนนี้ถ้าท่านจะโทรเข้ามาก็ได้เลยนะเจ้าโทรศัพท์ก็กำลังจะปรับอยู่นะเจ้าตะกี้รู้สึกว่าจะมีอยู่สายหนึ่งก็บ่ฮู้ว่าเป็นภัยตั้งใดโทรมาสัญญาณมันหายไปนะเจ้าถ้าท่านจะโทรเข้ามาก็โทรได้เลยนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าเจ้า
2: ปิดไม
1: ค์ก็มูเฮาบ่เดียวนี้เนาะอู้ถึงว่าไอ้แม็กเรื่องดินฟ้าอากาศไปเนาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนาะโรคไข้เลือดออกก็ระบาดอยู่เนอะบ่เดียวนี้นะ
3: ฝากอสมตัวนะครับ
1: เออว่าอสมของเฮาเดียววันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของอันหมู่2เฮาเนาะป่าแดดบ้านป่าเปาเน
3: า
1: ะหมู่เฮาจะออกลงพื้นที่กันนะเจ้าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันรณรงค์นะเจ้าเปิ้นฮ้องว่าช่วยกันสำรวจเนาะ
3: แม่นครับ
1: แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายมีตั้งใดคือช่วยกันคว่ำกะโหลกกะลาเสร็จเรียบร้อยวันนี้ถึงว่าตามทางต่างนะที่อสมจะทำได้ส่วนในบ้านของท่านนั่นนะเจ้าขอพี่น้องชาวบ้านเจ้าของบ้านเรือนนั่นนะคือท่านได้ดำเนินการกับคนเดียวเพราะว่าบางทีพี่น้องอสมเข้าไปกับบัตรสะดวกเนาะมันเป็นส่วนตัวท่านเป็นเจ้าของบ้านเน
3: า
1: ะก็ต้องดูแลกันคนเดียวนะเจ้าเป็นที่มันเป็นน้ำขังอย่างเงี้ยแก้วน้ำฝาหม้ออย่างก็จ้างมันเหี้ยมันหายฝาบงฝาเบียร์ก็มีบ้านหกนี่นะจะไปปล่อยให้มันหกนะเจ้าจะได้ก็ท่านก็ต้องเพี้ยวพัดกันพอกันดีๆจะไปเพื่อน้ำมันได้ขังน้ำมันขังปุ๊บปัดต้อยุงมันไข่แล้วเจ้าเป็นตัวละโอ้อันนี้อันตรายไข้เลือดออกเฮาโอ้กันเรื่องบ่เดียวนี่นะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: เจ้าม
1: ันก็มีคนเป็นอยู่นะเจ้า
0: แม่นยังไข้เลือดออกเนี่ยจะบอกว่ามันมีวัคซีน
1: แม่น
0: มันมียารักษาโรคนี้เฉพาะ
1: เจ้า
0: ก็รักษาตามอาการไปข
1: ึ้
0: นอยู่กับภูมิต้านทาน
1: ของแต่ละคน
0: สุขภาพไข่แข็งแรง
1: แม่น
0: เน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้า
0: น้อยเหลือกัน
1: ก็ยังอันบ่เดียวนี่ถึงว่าอสมทำงานกันนักแต่ว่าจำนวนอสมในแต่ละหมู่บ้านน้องเชียบมันบ่เพียงพ
0: อ
1: ก็คือว่ายังบ้านไม่หลวงเนาะ
0: เจ้าม
1: ีทั้งหมดอยู่800กว่าครัวเรือนอะแล้วก็อสมมีอยู่ประมาณบ่ถึง10บ่ถึงเซาอ่ะมีอยู่10ป่าย17คนน่ะเพราะฉะนั้นการดูแลนี่มันต้องแบ่งกันไปแต่ละโซนนี่แบ่งกันนี่มันก็หนักพอสมควรนะเจ้
0: า
1: การดูแลเฮานี่นะแบ่งกันละคนนี้อสมคนนี้ดูแลป๊อกนี้ป๊อกนี้อู้กันว่านี่ดูแลนี่ดูแลเป็นป๊อกนะ
0: เจ้า
1: แต่ว่ามันจะทั่วถึงนี่มันก็ต้องมีพ่องอ่ะที่ว่าการจะทั่วบ่ทั่วเนี่ยก็ถึงบอกว่าคนที่เป็นเจ้าบ้านเนาะเจ้าของครัวเรือนน่ะต้องดูแลตัวเก่าต้องดูแลบ้านตัวเก่าให้มันดีเนาะยังได้ก็เฮาช่วยๆกันถ้าหากว่าเฮาเป็นไข้เลือดออกขึ้นมาไผก็บ่ได้เจ็บได้เป็นก็เฮาก็คือคนในครอบครัวน่ะเดือดร้อนนะเจ้าพี่น้องอสมก็ได้ช่วยๆได้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นให้คำแนะนำไปแจกสายเบทแล้วก็ไปช่วยกันพอเรื่องน้ำท่วมขังในบริเวณทางนอกบ้านของท่าน ี่นะเจ้าอันนี้เบื้องต้นที่เฮาจะต้อง

0: ปฏิบัติต่อกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลต้องช่วยกันนะเจ้าเป็นหูเป็นตาคนละไม้คนละมือนะเจ้าห้อมมือห้อมแฮงกันนะเจ้าน่ะอันนี้อู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าไม่ใช่ว่าการโรคไข้เลือดออกนะหลายโรคหลายอย่างนะเจ้าหน้าฝนนี่นะ
1: อาหารการกิน
0: อันนี้สำคัญน้องเจี๊ยบ
1: เจ้า
0: จิกมาเดียวนี่เรื่องเฮ็ดนี่หนักขนาดเนอะนะเนาะคลาย
1: หน้าฝนเฮ็ดมันมากันหน้าฝน
0: แมน
1: จะไปเก็บเฮ็ดไปกินไปเลยไปเลยก็บ่ได้นะ
0: บ่ได้บ่ได้เจ้าเฮ็ดข้างต่างนะเตื้อเปิ้นขายเนาะเฮ็ดมันเหมือนกันเฮ็ดเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดไข่ห่านบ้านแม่หลวงฮ้องเฮ็ดไข่ห่าน
1: เจ้า
0: หรือว่าเฮ็ดระโงกนะคะเพิ่นฮ้องกันน่ะ
1: เจ้า
0: เออแต่คนเมืองเฮาเพิ่นฮ้องเฮ็ดไข่ห่านเออนะแล้วบางคนก็บอกว่ามันจะมีเฮ็ดตีนตันมันจะเหมือนกันกับเฮ็ดไข่ห่านลักษณะมันจะเหมือนกันแต่ว่าท่านเอามากินแล้วนะมันเป็นเฮ็ดเบื่อเนอะ
1: เจ้า
0: เฮ็ดพิษกินแล้วก็ยังว่านะเนอะถึงขั้นเสียชีวิตนะเจ้าถ้าไปหาหมอประตันนะ
2: มีข่าวท่านกุปีเลยนะครับเกี่ยวกับเสียชีวิตนี่นะ
0: เจ้าแม่น
2: บางคนนี่ไปซื้อเห็ดโอ้คิดว่าโอ้แน่นอนละเห็ดนี่กินได้นะตาดีอบใจ
0: แล้วมันมีเห็ดแถมย่างเหมือนเห็ดโคนนะ
2: มันเหมือนกันเห็ดมันเหมือนกัน
0: เหมือนนะนับได้นับกินไปเลยบ่ได้นะเจ้า
1: ต้องสังเกตดีๆเนาะเรื่องของการสังเกต
0: เห
1: ็ดพิษอย่างต่าง
0: ๆเจ้าคือกินเฮ็ดที่มันปลอดภัยที่มันหลงว่านะเฮ็ดที่เฮารู้จักโดยทั่วไปเนี่ยที่เปิ้นนิยมกันในท้องตลาด
1: เฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดฟางอะไรอย่างก็ว่าไปเนาะ
0: เฮ็ดฟางน่ะจัดลำมันน่ะเนี่ยใส่ต้มยำเมาะเนาะสปาเฮ็ดหูหนูเนาะน้องเนาะแล้วมันมีเฮ็ดญี่ปุ่นแถมจัดนักเนาะประเด็นที่เปิ้นขายกันตามท้องตลาดบ้านเฮา
1: ชิตาเกะอะไรอย่างก็ว่าไป
0: นะเฮ็ดเข็มทองเนาะอันเนี้ยเมาะนะ
1: ชาบูก็มา
0: ถ้าอุ้ยนึกถึงชาบูทันที
1: กองหาชาบูแล้วนะพี่นุ้ยนะเนาะสังเกตอย่างแรกเลยถ้ามันมีสีฉูดฉาด
0: แม่น
1: สีสดๆเนี่ยฮึสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเห็ดมีพิษ
0: ห
1: มู่เนี่ยมันพิษมันจะมากับความสีสันฉูดฉาดของม
0: ัน แล้วมันมีเห็มเห็ดนึงเคยฮู้จักเห็ด5ก่อน้องเจี๊ยบเคยฮู้จัก
1: เคยได้ยินเจ้า
0: เห็ด5เห็ด5นี่มันจะเป็นสีออกแดงจ้ำๆน้ำตาลน้ำตาลนั่นนะส
1: ี
0: กำกำน้ำตาลน้ำตาลนะอันนี้คนบางคนเพิ่นจะรู้จักดีแล้วเพิ่นก็เอามาขายและแป้งเริ่มจิถูกเนอะเฮ็ด5นี่นะ
1: เ
0: พิ่นเอามาแกงกันแกงเฮ็ด5เพิ่นใส่ยอดมะขาม
1: เจ้า
0: ที่แม่หลวงได้เคยกินสมัยตะก่อนแม่เพิ่นย่างคือกินเนาะคนเฒ่าคนแก่แต่เพิ่นอันนั้นไม่ใช่เฮ็ดพิษนะแต่ว่าเพิ่นพอจ้างอีเตอะเพิ่นฮู้ของเพิ่นเออนะอันนั้นเพิ่นของเฮ็ด5แต่มันแป้งแต่คนไทยเพิ่นว่าเฮ็ดตับเต่าอีกะ
1: เพิ่นว่าอันนี้ก็บ่ฮู้เ
0: พิ่นว่า
1: บ่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องเฮ็ด
0: เพิ่นว่ามันอันเดียวกันนั่นน่ะแม่หลวงก็ว่าเอ๊ะบ้านเฮาฮ้องเฮ็ดแท้แล้วคนไทยเพิ่นฮ้องหยังเพิ่นว่าเฮ็ดตับเต่าอย
1: ่
0: างว่าอันเนาะ
1: มันแปลงเต่าเฮ็ดทอบก็หา
0: โอ้แปลงกันแปลงเจ้า
1: เจ้า
0: น่ะเฮ็ดทอบก็บ่เดียวนี่วายไปแล้วก็ให้วายแล้วเฮ็ดทอบเนาะตอนออกใหม่ๆนี่แปลงเหลือจีนก่อนนะแล้วบ่เดียวนี่ให้จะวายไปละเนาะเพราะฉะนั้นบริโภคเฮ็ดกินเฮ็ดก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าท่านพอเอาตวยแต่นอนี่มันเป็นอย่างก้าแต่มันก็เป็นอยู่ก็คือด้านสุขภาพของปวดเนาะมันเป็นของปวดของปวดเขาคือของปวดนั่นนะนอแต่มันกินลำนะ
1: ของโปรดกับของปวดฟังดีๆเด้อ
0: เพราะตั้งละปูนตั้งบ้านตั้งงานสังกะแปง
1: เจ้า
0: ตั้งเจ้ายองเจ้าลือเปิ้นจะฮ้องว่าของโปรดของโปรดแต่อันนี้ของปวด
1: เสียงมันคล้ายๆกัน
0: นะเปิ้นฮ้องสำเนียงเปิ้นอู้เป็นภาษายองนี่ฟังแล้วเป็นดีม่วนอ่ะ
1: นะ
0: ถ้าไม่หลวงไปเอวตะปูนนะ
1: เจ้า
0: เปิ้นอู้ยองเฮาลองไปฟังเปิ้นอู้เตอม่วนม่วน
1: เจ้า
0: สำเนียงยองนะนะเฮาจะต้องศึกษาเนาะภาษาพื้นเมืองพื้นบ้านเฮานี่นะมันเมไปหลายอย่างเด้อน้องเจี๊ยบ
1: เจ้า
0: บัดเดี๋ยวนี้เฮานี่คนเมืองนะแต่เมืองนี่มันเมืองหลายอย่างเหมือนกันเนอะบ้านบางบ้านเนี่ยเมืองนี่แต่อู้เมืองเหมือนกัน
1: เมืองก็มีหลายสำเนียง
0: สำเนียงมันมีเน
1: า
0: ะอย่างเชียงใหม่นี่เปิ้นจะอู้แบบเยือ น
1: อย่างเฮาเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: อย่าง
1: เฮาเนี่ยเฮานี่คือสำเนียงเชียงใหม
0: ่แต่แม่นแต่ว่ามันจะแยกออกไปแหมเชียงใหม่ก็จริง
1: มีเชียงใหม่เหนือ
0: มันมีหลายอำเภอ
1: เชียงใหม่ใต้
0: อย่างเช่นอำเภอดอยสะเก็ด
1: เจ้า
0: จริงๆแล้วบ้านแม่หลวงเปิ้นจิอู้อีเน
1: า
0: ะเปิ้นอู้แบบเปิ้นอู้แบบฮ้วนๆแบบเปิ้นเหมือนเปิ้นบ่เยือนยังหมาว้อเปิ้นบอกว่าเปิ้นฮ้องว่าหมาว้ออ
1: ่าหมาว้อ
0: ถ้าว่าน้ําเปิ้นบอกว่าน้ําเจียงไฮกับดอยสะเก็ดเปิ้นจะสำเนียงเดียวกัน
1: เจ้า
0: นะเจ้า
1: เจ้าน
0: ะอันนี้จะอู้เหมือนกันเลยถ้าเฮาไปฟังนี่นะเฮาจะฮู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นคนบ้านไหนนี่จะฮู้ทันทีอย่างเมืองแป้เน
1: า
0: ะว่าจะเป็นแหมสำเนียงนึง
1: แป้ก็แหม
0: นะฟังเพิ่นนะพะเยา
1: เจ้า
0: ก็จะเป็นแหมย่างลำปางเป็นแหมย่างเออนะฟังบ้านอู้กันแต่ละท้องถิ่นนะแต่ละตีนี่เฮาฟังแล้วม่วนเน
1: า
0: ะ
1: มันมีเสน่ห
0: ์มีเสน่ห์ในตัว
1: ภาษาของแต่ละพื้นที่
0: เจ้าน
1: ะเจ้า
0: ถ้าไปตั้งบ้านแม่หลวงนี่นะถ้าแม่หลวงไปปิ๊กบ้านแม่หลวงมันจะอู้อีเนอะ
1: เจ้า
0: แม่หลวงก็ต้องอู้สำเนียงตั้งบ้านเฮานะ
1: แฟนรายการเฮาไผอยู่ตั้งใดสำเนียงใด
0: แม่น
1: มาเม้ามอยกันได้เนอะ
0: เขาไหวหรอถ้าเฮาอู้ว่ามาวอนิ่มตันนะอันมามันจะงอบหน่องถ้าบ้านแม่หลวงนี่เพิ่นบอกมาวอเออล่นขึ้นปอกซอกละขึ้นบนห้านบนตังไรอ่ะเออน่าบัตรละมาโว่ตานครบเลยเขาไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เออน่ะก็เป็นอู้กันตลบคบขันไปนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวกี้เขาอู้กันเรื่องอย่างดินฟ้าอากาศ
1: ดินฟ้าอากาศ
0: เจ็บเออโรคภัยไข้เจ็บ
1: ไปได้เรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เออไปเมาส์มอยไปเรื่อยๆ
1: เมาส์มอยทักทายคุณผู้ฟังดีกว่าที่เข้ามารับชมนะเจ้าตังเฟซบุ๊กไลฟ์ที่หน้าเพจสวทเชียงใหม่ PRD
0: เจ้าน
1: ะเจ้าม
0: ีไผ่ตั้งใดผ่องนะ
1: คุณพัชรพรน้องเอนะเจ้าทักทายพี่เจี๊ยบแห่งสวทนะคะอดีตก่อนอาจจะเคยได้ติดตามแต่ก่อนนี่ก็จะอยู่ฝ่ายข่าวเน
0: า
1: ะก็จะมาอ่านข่าวมาเล่าข่าวเฮ้อแฟนๆรายการได้ฟังกันกู้เจ้านะเจ้า 8:00 นเจ้าก็ตอนนี้ไปอยู่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ละแต่ว่าก็จะเป็นเบื้องหลังของพี่ๆอปมช.ในทุกๆสัปดาห์นะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะ
1: ซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลต่างๆเอามาเฮ้อพี่นุ้ยเฮ้อพี่ยุ้ยได้เอามาเล่าสู่กันฟังผ่านรายการคุยข่าวอปมช.
0: เจ้าน
1: ะเจ้าคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์มาทักทาย
0: เจ้าน
1: ะเจ้า
0: มีกำลังใจ
1: แอปเปิ้ลแกนหลวงก็มาเนอะมาทักทายตัวเนอะตะกี้ของอู้เรื่องเฮ็ดพี่นุ้ย
0: จ้า
1: ดีเจแอปเปิ้ลบอกว่าแม่นเจ้าเฮ็ดตับเต่าแกงใส่ยอดส้มปล่อยลำเจ้า
0: เออยอดแม่นละเปิ้นใส่ยอดส้มปล่อยพ่องจัดพ่องก็ใส่บะหมี่ส้มปล่อยเพื่อใส่ยอดมะขาม
1: มีการว่าม
0: ันส้ม
1: ๆขออนุญาตอะอย่างอ่ะ
3: ผ่าจาน
1: ผ่าจาน
0: ผ่าจานไผ
1: ผ่าจานแต่ว่าอย่าง
3: เฮ็ด
1: หนอกับเฮ็ด
3: หนอคือเขาไม่แยกกันห้ามมันเจอกันผ่าจาน
1: อ๋อผ่าจานเอออันนี้สับใหม่อันนี้ต้องเจ็บบ่ฮู
0: ้อ๋อแต่เลยว่าผ่าจานนี่หนอ
1: ผ่าจานหนอกับเฮ็ดคือห้ามจะได้ก็คือแยกกัน
3: เมื่อแยกกันเมื่อเจอกัน
1: เมื่อมาเจอกัน
3: ผ่าจาน
0: ก็ว่าน้องเปิ้นกินจะก็ไก่เพราะว่าจะได้ฮะถ้าไก่ก็จงมาตั้งเพเนอร์ยิ่งนอนนี่นะดีไปซ่อน้ำปูคนเดียว
1: ต้องหาวกันวันนี้ตั้งบ้านแม่ริมเปิ้นเมนูอะไรอย่างฮะช่วงนี้เปิ้นก็เข้าครัวเนอะแอปเปิ้ลนะ
0: ก็เป็นแม่ครัวเนาะ
1: ช่วงนี้เป็นแม่ครัวคุณสมชายเจ้าบอกว่าสวัสดีครับจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางบอกว่ามีสาระดีมากครับโอ้ยขอบคุณจันนักเจ้า
0: โอ้ปนอยู่ไก่แล้วปนไก่เป็นกำลังใจมาให้เฮา
1: จริงๆถ้ารับฟังตังวิทยุบ่ได้ก็ฟังไลฟ์สด
0: เจ้า
1: เนาะเปิดสวทเชียงใหม่ PRD หน้าเพจก็ฟังเขาได้กุตี้เลย
0: เจ้ายินดีขอบคุณจ้านักเจ้าเป็นกำลังใจคือกันเนี่ยมันเหมือนยาปากหนึ่งนะน้องเทียบ
1: เจ้า
0: เนาะเนี่ยเฮาได้ยาปากหนึ่งละมันทำให้เฮามีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป
1: แม่นเจ้า
0: เจ้า
1: ใครอยากจะเล่าสู่กันฟังติดข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่นะเจ้าเนาะลองโทรมากันแถมรอบก็ได้เนอร์276793นะเจ้า
0: เจ้าช่วงนี้นะเจ้าแม่หลวงวนขับรถไปตังรอบคูเมือง
1: เป็นจะได
0: ้เปิ้นเปงถนนหนแตงเนาะก็เรียบดีนะแต่คงจะมีการปรับอยู่บางจุด
1: ตอนนี
0: ้ที่มันมีเป็นหลุมอยู่นะ
1: ตะกี้นี้ล่าสุดที่น้องเจี๊ยบก่ายมาก็คือเส้นตั้งแต่แยกแจงหัวลิน
0: เจ้า
1: เนาะแยกแจงหัวลินยาวไปจนถึงประมาณหน้ากาดจังเผือก
0: เจ้า
1: เปิ้นแปงถนน
0: เจ้าเพราะว่ากำลัง
1: ปรับผิวถนน
0: คือมันเรียบ
1: ปรับผิวจราจรคือมันเรียบนะคะก็อาจจะทำให้การจราจรติดขัดในช่วงนั้นไปบ้าง
0: เจ้า
1: ถ้าใครที่จำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นก็ขอระวังแผนการเดินทางเผื่อเวลาสักน้อยนึงโดยเฉพาะในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนเน
0: า
1: ะแต่ก็คงมาเมินเจ้าเปิ้นทำวอยอยู่เปิ้นทำวอยอยู
0: ่เป็นคู่เมืองสายรอบ
1: นอก
3: รอบนอก
1: เจ้าเส้นหน้าวัดโลกโมรีตั้งแต่แจงหัวรินไปเจ้าไปจนถึงประมาณกาดจังเผือกประตูจังเผือก
0: สายในนี่มันมาทำเน
1: า
0: ะ
1: สายในเหมือนทำไปแล้วเจ้า
0: อ๋อทำไปก่อนหน้าแล้ว
1: คู่เมืองรอบในเปิ้นแปลงไปละเจ้า
0: แต่ว่าฝากไว้ตัวนะเจ้าหันจะมีอยู่บางชุดที่มันยังเป็นลุมวงๆแล้วก็มันจะเป็นอย่างเพราะมีฝา
1: ที่เป็นจุดฝาต่อ
0: เออนั่นน่ะมีบางชุดที่เปิ้นยังไม่ได้
3: ในโซน
0: ทำให้มันเรียบกับผิวถนนมีเห็บสายนึงละ
1: ขออนุญาตรับสายนะเจ้าสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีค่ะโทรจากประสางลำพูนนะคะฟังท
1: ุ
4: กว
1: ัน
4: ค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะฟังจากลำพูนฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
4: ค
1: ่
4: ะฟ
1: ัง
4: ต
1: ั้
4: งแต่6 โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่มค่ะ
1: อ๋อนี่ FC สวทเชียงใหม่นะคะ
0: ขอบคุณจัดหนักเจ้า
1: ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะค่ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะชัดเจนดีนะคะทางประสาง
4: ชัดเจนดีค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: เปิ้นอยู่ป่าซางเปิ้นได้ยินเฮาชัดเนาะโอ้อู้ถึงป่าซางนี่อย่างอันดับหนึ่งแม่หลวงชอบไปเอียวเนอะไปเอียวยังได้ห่วงก่อนปีใหม่เมืองอ่ะ
1: เจ้า
0: เปิ้นมีผ้าฝ้ายบ้านดอน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: นะไปคู่ปี
1: ชื่อเปิ้นเลย
0: แม่หลวงไปคู่ปีเลยเราบ้านหนองเงือก
1: ม
0: ี
1: คุณภาพ
3: ราคาย่อมเยาคุณชอบผ้า
1: เจ้า
3: เจ้าจริงๆคนมาได้งอมไซ
1: คนต่างบ้านเฮาต่างเชียงใหม่ก็ไปช้อปปิ้งที่ฮัน
0: แม
3: ่แต่ผ้างามผ้างาม
0: ผมเหมือนกันเอาขนาดตาสร้างนะยอมฮาเปิ้ล
1: แล้วบัดเดียวนี่คือดีไซน์ไอ้อย่างเปิ้นก็
0: ทันสมัย
1: แล้วองวัยรุ่นใส
0: ่มาเชยนะ
1: เจ้า
0: เออทันสมัยแล้วที่สำคัญคือสไตล์ป่าสร้างนี่งามนะเจ้า
1: อ่ะสารปูนสาวปลาซางมาคอนเฟิร์มได้เหรอฟังอยู่ก่อน
0: สาวปลาซางงามแล้วอุ้มม่วน
1: เจ้า
0: เออพ่นผิวพรรณดีกันเนอะสาวปลาซางละปูนนะผิวพรรณดีพ่นอุ้มม่วนจ่าหวาน
1: เจ้า
0: แม่หลวงชอบไปกูเตื่อกูเปี้ยไปนะพอหูข่าวว่างานบ้านดอนพ่นจะจัดก่อนปีใหม่เมือง
1: แม
0: ่สาตินเนี่ยประมาณนี่นะ
1: ก็ไปช็อปชุดพื้นเมืองมาใส่
0: จนปองหูจักแม่แก่ที่เป็นขายครัวที่ประจำอยู่หั่นน่ะ
1: เจ้า
0: เตื่อไปก็ซื้อครัวเอาฝากที่ร้านเปิ่นเนาะจนเปิ่นปองหูจักเขาประจำเขาได้เพราะว่าเคยไปสั่งเสื้อผ้าเปิ่นผ้าพื้นเมืองเนี่ยสั่งเยอะไงเป็นเสื้อทีมีเนาะ
1: เจ้า
0: เขาสั่งทีละจัดหนักอย่าแล้วเปิ่นปักโต้เปิ่นทำให้อย่างดีเลยนะเปิ่นโอเคฝีมือใช้ได้เลยนะเจ้าตั้งป่าสางอันนี้ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อนตัวเน
1: า
0: ะเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่เมืองเนี่ยปีหน้านี่ท่านก็ไปแอวกันได้นะเจ้างานบ้านฝ้ายบ้านบ้านดอนผ้าฝ้ายบ้านดอนแล้วก็มันจะพอเสร็จจากผ้าฝ้ายบ้านดอนเสร็จจะต่อด้วยที่บ้านหนองเงือกเนี่ยค่ะ
1: เจ้าก็จะต่อกันเลย
0: ติดต่อกันไป
1: เจ้า
0: ม่วนเจ้าแต่เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟัง
3: ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าเป็นเหมือน
1: ผ้าฝ้ายช่วงนี้เป็นรณรงค์เนาะเรื่องของผ้าไทยใส่ให้ส
3: นุกผ้าเมืองเขาเนี่ยงามนะ
0: งาม
3: ก็ของวิญญาณประจาน
1: มีเสน่ห์
3: เวลา
1: เมืองไ
3: ผ่ใช่เวลาใส่ออกงานไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เนาะไปงานบุญงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าใส่ได้หลายโอกาส
1: จริงๆไม่ได้แค่ใส่ออกงานเท่านั้นนะเฮายังสามารถเอามาใส่ในชีวิตประจำวัน
0: ได
1: ้เฮาได้แหม
0: แม่น
1: นะเจ้าหรือไม่ใช่แค่ผ้าพื้นเมืองผ้าฝ้ายเท่านั้นพวกเสื้อผ้าชนเผ่าอย่างเงี้ยของชาติพันธุ์อย่างเงี้ยอย่างวันนี้เราใส่มาเป็นเสื้อของกะเหรี่ยง
0: งาม
1: ที่เปิ้นดีไซน์ดูสิเปิ้นดีไซน์เป็นเสื้อคลุมพี่หนุ่ย
0: งามดูคลาสสิก
1: นะเก
0: ๋
1: นะเจ้าเราสามารถเอามาใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยก
0: ็
1: ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยรักษาเนาะเรื่องของผ้าไทยผ้าชนเผ่าอย่างต่างๆ
3: อนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง
0: ประมาณแหมหนึ่งสาย
1: มาแหมแล้ว
3: มาแล้ว
1: ขออนุญาตรับสายนะเจ้
0: า
1: สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีเจ้าทุกท่านที่ออกรายการนี้นะเจ้า
1: เจ้า
5: เป็น FC สมัยโบราณนะ
1: อ๋อเจ้า
0: แม่อยู่ตั้งใดเจ้าน
1: ี่อยู่ตั้งใดเจ้าแม
5: ่อยู่สันพันเอกเจ้า
1: อ๋อสันพันเอกสันทรายนี่บ่ได้
5: เจ้า
1: ตั้งได้เป็นได้พ่องฮ้อนก่อตั้งสันทราย
5: ฮ้อนเจ้ามาเดียวเนี่ยพุ่งฮ้อน
1: เจ้า
5: โบเต็มทำมาเนาะ
1: เจ้า
5: หัวบ้านนี่นะเหลืองอันน้ำขังน้ำอย่างนี้นะ
1: เจ้า
5: เอาความมดอ่ะไม่ได้ย้อนยังไปความมัน
0: ตักดีแม่ดีขนาด
1: ถูกต้องเจ้าถูกต้องดีมากเลย
0: ไม่คือยุงได้ใคร
5: ว่าฮันแวกกันทุกปีมีปีน้องๆเนาะลูกหลานแถมเรียกเจ้า
1: เจ้า
5: อ่อนมันอยู่หลายคนก็มียังอุ้นากมาเป็นอันกำลังใจโทรมาเป็นกำลังใจมาได้เจ้า
1: ดีเจยิ้มแค่ปีละเจ้าขอบคุณจักนักเลย
5: ก็ได้โชคมาก็มีสติก็ติดอยู่ห้องยาปุ้นอย่ามา
1: อันนี้แม่ฟังตังวิทยุแม่นก็เจ้า
5: วิทยุอันอื่นนั่นฟังดูแบบจาง
1: อ๋อเจ้า
5: จางโทรศัพท์นี่โทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวเจ้า
1: เจ้ายินดีจันนักเจ้าแม่เจ้า
5: เจ้า
1: เจ้าฟังต่อไปเนอะ
5: นี่นะเจ้า
1: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
5: ไม่ห่วงน้อยก็เลยอันเป็นหัวหน้าทีมไปเห็นน้อง
1: เจ้าแม
5: ่ขอฝากเอิ้นหาอันพ่อหลวงตี้อันสันทรายกันม
0: ั้ยอ๋อพ่อหลวงชาติ
5: เจ้า
0: แต่เจ้าโทรหาแล้วคงติดภารกิจน้องเห็นเกมได้รับสายก็เดี๋ยวให้จะโทรปิกมาอยู
1: ่FC กองหาแล้วเนอะพ่อหลวงชาติเนอะ
5: อันเอิ้นเสียงมาของรถคิดเติงหา
1: แม่ FC คือ
0: เ
1: ติง
0: จะบอกน้องว่าแม่คือเติงหา
1: เจ้า
0: ขอบคุณแม่นักนะเจ้า
1: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดี
5: เจ้า
0: อันนี้เปิ้นเป็น FC ตัวเต้
1: เจ้า
0: แม่เปิ้นเคยโทรมากะน้องเจี๊ยบช่วงก่อนนะสมัยที่ป้าต้อมอยู่ด้วยกันล่ะเออแม่เพิ่นเป็น FC เฮาแต่ๆนี่นะตัวจริ
1: งสมัยใช้คำว่าสมัยนี่แบบ
0: สมัยเพิ่นมาไหว้แม่เป็นสมัยเก่า
1: สมัยเก่า
0: น่ะอันนี้แสดงว่าฮักกันเต้
1: นะ
0: เนาะแสดงว่าเพิ่นจำว่าต้องคลื่นนี
1: ้
0: สวทเท่านั้นเนาะ
1: 93.25
0: แม่น
1: นะเจ้า
0: เจ้า
1: ฟังแล้วแบบโอ้ยชุ่มฉ่ำหัวใจเน
0: า
1: ะแม
0: ่มันมีกำลังใจ
1: เนาะ
0: เหมือนว่าเขามีเพื่อนที่เพื่อนฟังเขาอยู
1: ่
0: เพื่อนยังส่งเสียงมาให้เขาได้อยู่ได้หูกันเน
1: า
0: ะแม่เพื่อนยังอยู่เขาก็ดีใจอ่ะ
1: แม่
0: นะแม่อย่างก็โทรเข้ามานะเจ้
1: าน
0: ั่นแบบว่าพี่น้องปมช.ไปได้ใครพี่น้องปมช.รายงานเข้ามาที่อยู่อีกไก่นำดี
1: เนาะสถานการณ์ในพื้นที่เป็นจะได้โทรมาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะ
0: มานแห่งหนึ่ง
1: เปิดสายแล้วก็มานนะวันนี้มานสายโทรศัพท
3: ์ดีครับดี
1: สวัสดีเจ้า
6: สวัสดีเจ้าวันนี้ได้ยินเสียงเจ้าแจ๋วของน้องเทียบ
1: ขอบคุณเจ้ายังกึดเติงหักกันจำมาได้ละก้า
6: จำได้เจ้า
1: เจ้าขอบคุณเจ้าพี่ฟังจากไหนเจ้า
6: ป่าแดดเจ้า
1: ป่าแดด
3: ป่าแดด
1: ลูกบ้านแม่หลวงนุ้ยก่อน
6: ได้ซีแม่หลวงนุ้ยเจ
1: ้
6: า
1: จ้
0: ามูฮกก็วังสินคำกับเจ้านี่
6: เจ
0: ้
6: า
0: ว่าแล้วโม
1: FC ไม่หลงเลย
6: อยู่ในวัง
0: แม่ได้ยินชัดแจ๋วน้อ
6: ชัดแจ๋วฟ้าคิดถึงน้องเปิ้ลโดยทั้งเป็นว่างๆก่อนส่งเสียงมาห้องเด้อบอกว่าคุณแม่ตีปลาแดดที่ถึง
0: เจ้าเดี๋ยวจะบอกคือเจ้า
1: เจ้าน้องเปิ้ลอาจจะฟังอยู่
6: เจ้า
1: ขอบคุณจ้านักเจ้าสวัสดีเจ้า
6: เจ้าน
0: ั่น FC อยู่ประเดชเฮาน
1: ี่ FC DJ เฮาที่เคยอยู่จัดรายการเนาะ
0: เจ้า
1: ก็ยังหลายคนนะเจ้าเนาะที่ยังกึดเติงหากันนะเจ้าว
0: ัน
1: นี้ต้องขอบคุณจัดนักเลยที่ยังคงติดตาม
0: เจ้า
1: คลื่นสวทเชียงใหม
0: ่ในรายการคุยข่าวอปมช.
1: เจ้า
0: บัดนี้วันนี้รู้สึกจะเงียบไปเนาะตั้งสันปัญญางคือป้าหลวง
1: ก้องห
0: าสันปัญญางคือเปิ้นจะโทรมาเป็นประจำส่วนใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เปิ้นมีอย่างเปิ้นก็จะ
1: อาจจะติดภารกิจอย่างตันใดก็ว่าเอ๊ฟังแล้วโทรเข้ามาบัดตานคนอื่นอีกก
0: ็เนาะมันเป็นไปได้
1: ตอนนี้สายว่างแล้วนะ
0: สายว่างแล้วนะเจ้าป้าหลวงเจ้าเฮาอู้กันเรื่องบัดเดี๋ยวนี้เรื่องอันมาอู้กับเรื่องภัยของยาเสพติด
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้นะเฮาเริ่มกันที่ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าไม่หลวงหันละอ่อนวัยเยาวชนบัดเดี๋ยวนี้เขาเริ่มสูบกันน่ะ
1: เจ้า
0: เฮาน่าเป็นห่วงนะน้องเจี๊ยบไม่หลวงหันนะ
1: เจ้า
0: ละอ่อนเฮาว่าเอ๊ะเฮาจะยากจะได้มาตรการแต่ว่าเปิ้นก็มีนะเต้าที่หูมานี่นะมาตรการก็คือว่าเปิ้นก็มีเรื่องเกี่ยวกันยับมีเนาะบทลงโทษตามกฎหมายนะการนำเข้าหรือว่าส่งออกนะเปิ้นว่ามีโทษจำคุกบ่เกิน10ปีหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับเน
1: า
0: ะแล้วการครอบครองเนี่ยมีโทษจำคุกเนาะบ่เกิน5ปีหรือปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ครอบครองนะกรณีครอบครองแล้วการผลิตหรือขายคือบริการเนี่ยมีโทษจำคุกบ่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงการรีวิวหรือโฆษณาออนไลน์นี่ก็ได้เนอะ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะเขตปลอดบุหรี่เนี่ยมีโทษปรับเกิน 5,000 บาท
1: เจ้า
0: อันนี้นะเจ้าถ้าเป็นไปได้นี่นะพี่น้องอันบอกคือลูกคือหลานนะเยาวชนนะคือบอกถึงโทษภัยตัวที่มันหันนะไม่หลงหันคลิปหนึ่งนะเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็เป็นมะเร็งปอดอ่ะน้อง
1: เจ้า
0: โหหายใจขมับอยู่ในห้อง ICU จะตายแล่บ่ตายแล่กับหัวหน้าพอเนี่ยอู้กับกำซูดนั่นนะ
1: เจ้า
0: เนี่ยมันอันตรายปอดนี่บ่มีละไปหมดแล้ว
1: บางทีละออนอาจจะบ่ได้เห็นถึงอันตรายของมัน
0: เฮ้อบ่ใช่มาเดียวนี่บุหรี่ไฟฟ้ามันมารูปแบบของมันเหมือนขนม
1: ใช่ใช่เข้าถึงง่าย
0: เออ
1: เข้าถึงง่าย
0: มันเหมือนแบบมันเหมือน
1: ของเล่น
0: บุหรี่มันเหมือนแบบนี้คือ
1: เหมือนของเล่น
0: ปากกาอีน้องเออแล้วมันมีกลิ่นมันก็หอม
1: หอม
0: อืมน่ะแล้วก็ละอ่อนวัยรุ่นเยาวชนมันก็คือมันชักชวนกันเนาะถ้าคนนี้ลองปุ๊บดูละเออเข้าแท้เขคือเปื่อนคนนี้ลองต่อกันเนี่ยเฮาเป็นห่วงอันนี้แม่หลวงก็ฝากไว้ตวยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ีลูกมีหลานก็บอกกันตวยนะเจ้าเฮาเป็นห่วงลูกหลานเฮาในวันข้างหน้าคืออย่างจะติดบุหรี่ไฟฟ้ากัน
1: คืออย่างถ้าเป็นบุหรี่มวนเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเน
3: า
1: ะ
3: กลิ่นมันจะติดตัวเลย
1: กลิ่นมันจะติดตัวแล้วกลิ่นมันจะบ่ค่อยดี
0: แม่น
1: แต่พอมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นผลไม
0: ้
1: กลิ่นดอกไม้กลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นเหมือนขนมที่มันจะยั่วยวนละอ่อนแล้วอาจจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าโอ๊ยมันหอมกินมันหอมมันแบบอันตรายมันบ่ได้มีโทษอะไรอย่างแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งเนี่ยปริมาณนิโคตินของมันอะสารบดีของมันเนี่ยเท่ากับบุหรี่ทั่วๆไปบุหรี่ที่จุดเนี่ยนะ
0: เจ้า
1: ซาวมวน
0: โ
1: อ1แท่งของบุหรี่ไฟฟ้าเท่ากับบุหรี่ซาวมวนโอ้โทษของมันนะเจ้า
0: เนี่ยฟังไว้เนอะจะบอกคือลูกคือหลานนะเจ้า
3: เอ๊ะมันมาจากไหนแห่บุหรี่เนี่ย
0: ก็มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะกันเน
1: า
0: ะ
1: พัฒนาแล้วบางทีสอดแทรกยาเสพติด
0: แมน
1: เคพอต
0: อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า
1: แทรกยาเคแทรกยาบ้าอย่างต่างๆพวกสารเสพติดต่าง
0: ๆ
1: สอดแทรกเข้าไปในไส้มัน
0: แล้วมันสามารถรู้ได้
1: ใช่
0: เนี่ย
1: เพราะว่าพอใส่กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้เข้าไปมันไปกลบ
0: อ
1: ย่าค่ะ
0: เบิ่ง
1: ก็เข้าก็จะบ่ฮู้เลย
3: ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กและเยาวชน
1: ใช่
3: เฝ้าได้สังเกต
1: แล้วก็ทำมาแพ็คเกจจิ้งทำมาในลักษณะเหมือนของเล่นเหมือนลูกอม
3: เป็นการ์ตูน
1: เน
3: ี่
1: ยค่ะเป็นการ์ตูนอย่างเงี้ย
0: แม่นบ่คือสงสัยว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
3: แต่ทางผู้ปกครองนั้นอาจจะไม่ได้ทันสังเกตอ่ะนี่ว่าคิดว่าเป็นไอ้ของ
1: เป็นของเล่นของละอ่อนเนี่ยบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องแอบสังเกต
0: เนาะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงอันนี้ฝากผู้ปกครองคือช่วยพอเนาะถ้ามันผิดปกติมีอะไรยังได้กระโปรงกระเป๋าเนี่ยคือถามมือไทยเลยนะเจ้าหันว่าเอออันนี้มันจะเหมือนที่อันวันนั้นรายการฟังแม่หลวงนุ้ยอู้มันจะเหม็นก็หายเนาะกันน้องเจี๊ยบอู้กันเนาะเออน่ะถามไทยลูกหลานเลยนะเจ้า
1: แล้วผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ตัวคนที่สูบเท่านั้น
0: แม่น
1: คนรอบข้างยิ่งถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือว่ามีคนที
0: ่กลุ่มเปราะบาง
1: กลุ่มเปราะบางหรือว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
0: ได้รับ
1: ผลกระทบแน่นอนบ
0: ุ
1: หรี่มือสองที่เปิดห้องกันนะเน
0: า
1: ะบุหรี่มือสองแล้วเพอๆอ่ะผลกระทบหนักเหลือคนที่สูบ
0: แม่นพอสูดดมเข้าไปหลุมแม่น
1: เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เรื่องจริง
1: เ
0: จ้า
1: ฝากไว้ตัวเป็นห่วง
0: ลูกหลานเยาวชนเฮาช่วยกันพอนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองคือพอลูกหลานท่านตุยนะเจ้าว่าอันมันมีอย่างแปลกปลอมอยู่ในกระเป๋านักเรียนมันมีอย่างซุกซ่อนอยู่ก็อีนะเป็นไปได้นี่ช่วยกันพอนะเจ้าอันนี้มันเป็นภัยจะว่าไปภัยเงียบก็ว่าได้นะนะเน
1: า
0: ะนะบางทีมันอยู่บ้านเนาะละอ่อนมาอาจจะประสบป้อแม่หันน้องว่าก
1: ็แม่น
0: ถ้าไปหาเพื่อนหาฝูงอย่าไปห้องห้ามโรงเรียนหลังจากเรียนเลิกเรียนแล้วกะปากันลักไปสู่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีพ้อง
1: คุณครูก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเวลาอยู่ที่โรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานเวลาที่อยู่ที่บ้าน
0: เจ้า
1: เนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าน่ะอันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะเจ้า
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต่างจังหวัดก็คือความสำคัญนะเจ้าเรื่องของยาเสพติดอย่างต่าง
0: ๆน่ะบัดเดียวนี้อู้ถึงว่าละอ่อนบ้านเฮานี่เฮาก็เป็นห่วงหลายๆเรื่องหลายๆเราเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ความรุนแรงเนาะในห้องห้ำห้องเฮียนอย่างนี้นะเจ้
1: า
0: อันนี้ก็สำคัญนะเจ้าเพราะฉะนั้นบัดเดี๋ยวนี้จะมีหลายๆตี้หลายๆตังตี้เปิ้นอันเปิ้นห้องว่าคือความหูกันละอ่อนอะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเต้าที่ไม่หลวงหูมานะว่าย่าจะได้จะเอาตัวรอดถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงเรียน
1: อ
0: ันนี้นะ
1: ช่วงนี้ที่เขาหันเป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆเนาะในหลายๆจังหวัดนะเจ้าแต่เชียงใหม่เขายังบ่เกิดแต่แล้วก็บ่อยากให้เกิด
0: ก็น่ะถึงแม้ว่ามันจียังบ่มีแต่ว่าเขาก็ต้องปลูกฝังละอ่อนพยายามอู้ขึ้นละอ่อนแล้วก็มีการอบรมกันตั้งประเด็นของไม่หลวงเขานี่ก็ทำไปแล้วนะในเรื่องของการโครงการที่ว่าอบรมนี่นะผ่านไปเมื่อวันตะวาเนี่ยเจ้าเนาะเกี่ยวกับเรื่องล้ออ่อนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทบทวนบทบาทในพื้นที่เนี่ยสำหรับเด็กและเยาวชน
1: เจ้า
0: เพราะว่าจะแน่ใจได้ว่าเราจะเอาตัวรอดได้จะได้โดยว่าถ้าเกิดเหตุการณ
1: ์ที่มันเหตุฉุกเฉิน
0: แม่นเหตุการณ์ที่บ้าคาดคิดก็เกิดขึ้นในโรงเรียนนี่นะ
1: อ
0: ันนี้เปิ้นมีการทำกันไปแล้วเนาะตั้งประเด็นเฮาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะและของแฮมไลน์พื้นที่ของแฮมไลน์โรงเรียนเปิ้นก็ให้จะมีโครงการนี้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: จริงจริงจริงน้องเจ๊บว่าการฝึกซ้อมจะแอะบอกว่าจะฝึกซ้อมเพื่อเหตุการณ์ใดก็จ้างเป็นสิ่งที่ดีมันจะทำให้เฮาได
0: ้เข้าใจ
1: ว่า
0: ได้รู้ทักษะเนาะในการ
1: ถ้าเกิดสถานการณ์จริงๆเฮาจะต้องปฏิบัติตัวจะใด
0: แม่นนั่นน่ะอันเนี้ยของประเด็นนี้ไปเปิ้นทำกันที่โรงเรียนวังสิงคำ
1: เจ้าน
0: ะจ๊ะโรงเรียนวัดวังสิงคำนะจ๊ะหมู่ที่6คือจะมีละอ่อนตั้งแต่ชั้น
1: อนุบาล
0: ไปจนถึงชั้น
1: ป .6
0: แม่น
1: เจ้า
0: เจ้าอันนี้เปิ้นจะฝึกสอนละอ่อนฝึกซ้อมแผนตัวแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจขึ้นละอ่อนคือมีทักษะในการป้องกันตัวเนาะเนี่ยจัดดีนะแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วไม่หลงก็ได้ไปร่วมกิจกรรม
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นศูนย์เล็กๆเปิ้นไปสอนละอ่อนว่าอันถ้าหากว่าศูนย์เล็กๆนี่มันก็จะมีเตรียมอนุบาลเนาะแล้วก็ละอ่อนขนาดประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเนาะ
1: เจ้าม
0: ันจะมีข่าวมั้งก่อว่าละอ่อนติดอยู่ในรถอะโดนขังพ่อแม่ลืมลูกไว้ในรถละอ่อนก็ตายเออละอ่อนก็ตายมันมีอาการหายใจในรถอีเนาะห้องจะได้ภัยกับมันได้ยินเน
1: า
0: ะเจ้าเนี่ยก็เลยไปฮื้อความมู้ละอ่อนก็โดยเอากู้ภัยกู้ชีพไปสอนไปฝึกละอ่อนวันนั้นนะเออเข้าแท้เออปั้นทำไปขั้นไปตอนละอ่อนดูเนาะว่าหนูต้องทำยังไงอีเนาะเออน่ะฮื้อทำเขาพอแล้วก็ฮื้อละอ่อนเนี่ยนะมาฝึกด้วยตัวเองตัวว่าฮื้อเข้าถ้าสมมติว่าโดนขังในรถอีเนาะพ่อแม่ลืมหนูไว้ในรถอันดับแรกเนี่ยนะหนูต้องอ้อมตัวเก่ามาที่หน้ารถที่บอรถยนต
1: ์
0: นะที่คนขับอีเนาะก็สาธิตขึ้นละอ่อนพอแล้วขึ้นละอ่อนปฏิบัติตุยนะแล้วก็ให้หนูกดแตรเนาะกดแตรดังๆยาวๆเพื่อคนรอบข้างสงสัยว่ามันมีอย่างอยู่ในรถถ้าหนูเห็นคนมาช่วยแล้วหนูก็ต้องอยู่ในนั้นโบกไม้โบกมืออีเน
1: า
0: ะเอออันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะไม่หลวงก็ว่าประเด็นนี้มันฝึกได้แล้วละอ่อนนะสามขั้วมันก็มู้หูเรื่องแล้วหรอกเออมันก็มู้ก็หันละมันก็จะจำเนาะเออละอ่อนเปิดจะจำละว่าคือทำจะอี้จะอี้ถ้าพ่อแม่ขังตัวเก่าไว้ในรถเพราะมันมีข่าวเกิดขึ้นหลายเตื้อแล้วนะว่าอันผู้ปกครองลงรถไปแล้วลืมลูกไว้ในรถจนแม่กำลูกเรียบร้อยละบ่หูเนื้อหูคิงอยู่ในรถอะไรอย่างเออนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเป็นเรื่องเศร้าเนาะ
1: แต่จริงๆมันก็เป็นทักษะพื้นฐานที่ควรที่ละอ่อนควรจะรู้เหมือนกันนะในยุคสมัยการใช้ชีวิตในปัจจุบันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
3: ครับ
0: แต่ก็ถึงต้องมีโครงการนี้เกิดขึ้นไง
1: เจ้า
0: ว่าไปฮื้อกู้ภัยกู้ชีพเนี่ยไปฝึกละอ่อนสอนละอ่อนว่าฮื้อญาติจะได้ครั้งที่1ทํายังไงครั้งที่2ทํายังไงครั้งที่3ทํายังไงลูกเนี่ยนะเออละอ่อนจํา
1: เจ้า
0: อืมเพิ่นก็จํา
1: แล้วยิ่งรถบ่เดียวอ่ะรถยนต์รถอย่างบ่เดียวคือเทคโนโลยีอย่างเปิ้นน่ะระบบเซฟตี้ระบบอย่างก็ดีเกิน
0: แม่นเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกขึ้นละอ่อนไงว่าหนูต้องมาตรงนี้ถ้าหนูอยู่หลังรถให้หนูอ้อมมาตรงหน้านั่งที่คนขับแล้วหนูกดเตะฝึกเขาสอนเขา
3: เป็นการฝึกทักษะเด็กเอาตัวรอดในยามที่ผู้ปกครองมาสามารถที่จะช่วยเหลือได
0: ้
3: ผู้ปกครองอาจจะหลงลืม
1: นอกจากจะเรื่องเด็กติดอยู่ในรถถูกลืมไว้

0: าจะต้องจำเป็นต้องลงรถดับเครื่อง
1: ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ปลอดภัยไว้ก่อนจะลงแค่1นาที2นาที5นาทีก็จ้างเตอะ
1: แม่นเนาะประมาทบ่ได้นะ
0: ประมาทบ่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแต่ๆเลยเจ้าม
1: ันไหลนะกำเดียวน่ะ
0: ไหลเลยนะกำเดียวแล้วแบบเผาก็จะล่นบ่ตันเนี่ย
1: เจ้าโอ้อันนี้เกิดอุบัติเหตุได้นะเจ้า
0: เจ้าอันนี้ฝากไว้ตัวอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองข้าม
1: ยอมเสียเวลาน้อยเนาะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: รับเครื่องรถเหียแล้วก็ถ้าเราออนต้องทิ้งไว้ในรถเปิดกระจกเปิดกระจกไว้เหีย
0: แม่น
1: เนาะฮึมบรรยากาศหายใจ
0: เจ้า
1: เจ้าจะได้ขอฝากไว
0: ้จ้ะ
1: เรื่องน้อยๆนี่นะมันบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเกิดอุบัติเหตุได้ที่เฮาอู้กันนี่นะ
0: ใช่
1: เออในมองข้ามมาได้เน
0: า
1: ะ
0: เกิดจอดรถซื้อครัวจอดรถลงซื้อของข้างตางจอดรถหิมฟุตบาทละละออนไว้ในรถ
1: เจ้า
0: ติดเครื่องไว้ใส่เกียร์ว่างเน
1: ี่ยละออนบางทีมันหูเนาะไปไหลเอามือไปโยกเกียร
0: ์
1: หมอกโซนเนาะ
0: ใช่แม
1: ่
0: น
1: แน่นแน่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้
1: ที่บ่คาดคิดนะเจ้าม
0: ีข้อความเพิ่มเติมมาเฮาเม้ามอยกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วเจ้าพี่หนุ่ยเจ้าไอ้แม็กเจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: ดีเจเปิ้ลแต่ยังบ่จบเรื่องหนอเนอะบอกว่าอย่างก็ไปอยู่ยอมแม่ทาละปูนเฮ็ดกับหนอบ่เคยขาดครัว
1: อันกะโอ้
0: ได้ติ้ว
1: มา
0: ติ้วหนอปิดบ้านตึงวัน
1: โอ้ติ้วไปฝากตั้งประเดชไปทางผ่านนะน้องเปิ้ล
0: บอกเปิดทับบริจาคหมู3จั้นด่วนเดี๋ยวแรงนี้จะได้แกงแล้วอ่ะ
1: เออเดี๋ยวเอาอี้ก็ได้ไม่หลงไม่หลงเป็นหม
2: ู
1: เอาไม่หลงเป็นหมู
0: ไม่หลงจะเป็นหมูเนาะเป็นจิ้มหมูเน
1: า
0: ะ
1: เออแล้วให้น้องไปทำแล้วมาแบ่งให้ไม่หลงกินเออเอาอี้ดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: คุณพงศักดิ์ทักทายมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้ามาถึงช่วงท้ายแล้วเจ้า 4:58 นาทีละเดี๋ยวคงต้องนำรายการจากลาไปก่อนเนาะ
1: โวยแต
0: ่โวยเน
1: า
0: ะ
1: เอาอู้กับกำเดียวบ่ได้เจ้า
0: เจ้าอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกพื้นที่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการคุยข่าวอปมช.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้าวันนี้ผมว่าอาจจะเป็นน้องเจี๊ยบเนาะ
0: เจ้า
1: ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แม่หลวงนุ้ยนะเจ้าตุลากิตติคุณอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่และก่อมคน
2: ผมแม็กพลพงศ์ครับผมเป็นจากอพมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เฮา3คนต้องนำรายการจากลาไปก่อนป้ากันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการอพมช. 4:00 แรงเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17

0: ันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุก
5: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารผลิตนาฏกวนแสนสูตรรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสจัดงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประชาชนกว่า 15,000 คนร่วมชมขบวนแห่ทางบกเฉลิมฉลอง111ปีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานปล่อยขบวนแห่ทางบกในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนร่วมชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแฟ2เทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาลัยมีขบวนแห่รวม17ริ้วขบวนหลักสะท้อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสทั้งขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคุชสีขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประชันเสียงนกเขาชวาขบวนรถบุพชาติและขบวนจาก13อำเภอที่นำเสนอเรื่องราวและของดีของแต่ละพื้นที่สำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49กำหนดจัดระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยวันที่17กันยายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลต่างๆและทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
7: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026เดอะไฟนอลราวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
9: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
13: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
12: หืมทำยังไงหรอ
13: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
12: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
13: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time เราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพอตะกิติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่เช็ครถเช็คถนนเช็คคนที่พร้อมนะคะเมาไม่ขับขับรถด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีการวางแผนการเดินทางรวมถึงตรวจเช็คสุขภาพของตัวเรายิ่งเป็นโรคประจำตัวโรคเกี่ยวกับความดันเบาหวานโรคหัวใจนะคะโดยเฉพาะเบาหวานเนี่ยไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะคะรู้หรือเปล่าว่าเบาหวานเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันแต่ละชนิดก็มีสาเหตุแล้วก็แนวทางดูแลต่างกันเบาหวานชนิดที่หนึ่งนี่นะคะเป็นภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินทำให้ร่างกายขาดอินซูลินเบาหวานชนิดที่สองก็คือเกี่ยวข้องกับภาวะดื้ออินซูลินการสร้างอินซูลินลดลงแล้วก็รวมไปถึงพันธุกรรมและก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตและก็มีเบาหวานชนิดพิเศษนะคะเกิดจากสาเหตุอย่างเช่นความผิดปกติของตับอ่อนพันธุกรรมหรือโรคบางชนิดและเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์และแม้ว่าอาจจะดีขึ้นหลังคลอดแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวานชนิดที่สองในอนาคตนะคะที่สำคัญเลยเบาหวานบางคนแทบไม่มีอาการนะคะรู้เร็วตรวจเร็วแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดกับตาไตเส้นประสาทหัวใจแล้วก็สมองเลือกทานอาหารให้เหมาะสมขยับร่างกายสม่ำเสมอมีการควบคุมน้ำหนักนะคะตรวจระดับน้ำตาลตามความเสี่ยงแล้วก็ปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยนะคะก็มีการให้ได้เข้าไปสังเกตอาการของตัวเองด้วยว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือแม้แต่บางทีเนี่ยไม่มีอาการเลยนะคะก็ควรที่จะไปตรวจสุขภาพด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน

0: รราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: ความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่เดินทางปลอดภัยแล้วก็ระวังเรื่องของฟ้าฝนด้วยตรวจเช็คสภาพอากาศนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้ค่ะเพราะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกหลายพื้นที่ด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็มีการใช้เกี่ยวกับดิจิทัลเข้ามาเพราะว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโฆษณาเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสำคัญกับทั้งข้อมูลประสบการณ์แล้วก็การสื่อสารตรงกับความสนใจหรือเปล่าต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในตลาดโลกด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีการเดินหน้านโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวกีฬาไทยสู่มูลค่าสูงเปลี่ยนแนวทางการให้ความสำคัญกับปริมาณไปสู่การสร้างคุณภาพแล้วก็มูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะคะก็มีแนวทางการทำความเข้าใจแล้วก็หาแนวทางที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเวลเนสด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความเชื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬารวมไปถึงประสบการณ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มแล้วก็กระจายรายได้อย่างพื้นที่ต่างๆขนาดเดียวกันก็จะมีการทำธุรกิจผ่านการสนทนาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแนวโน้มสำคัญที่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคใหม่ซึ่งต้องการสอบถามข้อมูลเปรียบเทียบทางเลือกตัดสินใจซื้อหรือรับบริการผ่านช่องทางที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็คุ้นเคยนะคะก็เลยมีการนำแพลตฟอร์มอย่าง WhatsApp ค่ะมาประยุกต์ใช้เลยมีส่วนช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะอย่างโฮมสเตย์ร้านอาหารท้องถิ่นธุรกิจด้านสุขภาพแล้วก็เวลเนสตลอดจนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเข้าถึงเรื่องของการไปเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นก็ย้ำว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายแล้วก็ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางนะคะรวมถึงก็จะมีการเปิดตัวคู่มืออีบุ๊กบิสเนสแมทชิ่งอันล็อกนะคะก็คือจะมีเสวนาด้วยที่เป็นการปลดล็อกการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนด้วย WhatsApp ค่ะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็แนวทางประยุกต์ใช้ให้เกิดโอกาสใหม่กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะคะความร่วมมือกับทางรัฐเองเอกชนเทคโนโลยีแล้วก็ทางชุมชนด้วยเพื่อที่จะได้มีการนำศักยภาพของดิจิทัลเนี่ยมาร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างโอกาสกับทุกระดับนะคะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกมั่นคงด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเขามีการแจ้งว่าผู้ขับรถรับจ้างเป็นรถสาธารณะนะคะผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องทำใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องก่อนภายใน30กันยายน2569นะคะซึ่งก็มีการจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการแล้วผู้ให้บริการแอปพลิเคชันก็ให้ความร่วมมือนะคะเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลผู้ขับรถในระบบสำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถจัดเตรียมช่องทางอำนวยความสะดวกในการดำเนินการค่ะโดยที่เมื่อมีการอบรมออนไลน์ผ่านแล้วเนี่ยก็สามารถนำหลักฐานไปยื่นที่สำนักงานขนส่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีแล้วก็ตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนที่จะดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจของ Anti Fake News Center Thailand หรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะก็อยากที่จะให้ทำตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตเพื่อความปลอดภัยในการที่จะให้บริการรวมถึงความปลอดภัยในการขับรถกันด้วยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace,

0: deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานต่างๆของล้านนานำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับก็จะอู้ถึงในเรื่องของตำนานจ้างอารักษ์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าสามฟังแกนพระมหากษัตริย์แห่งล้านนาพระองค์ที่8แห่งราชวงศ์มังรายผู้เป็นรัชทายาทสืบราชสมบัติซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าสามฟังแกนนั้นทรงพระเยาว์อยู่มากพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าพระนางติโลกจุฑาราชเทวีพระนางทรงดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์เป็นระยะเวลา4ปีเมื่อปีพุทธศักราช1955ในวันเพ็ญเดือน10สำเร็จเป็นเจดีย์โดยสมบูรณ์พระนางติโลกจุฑาเทวีพร้อมด้วยเสนาอามาตย์สมณะชีพราหมณ์อุบาสกอุบาสิกาก็ร่วมกันทำพิธียกชัดยอดมหาเจดีย์อันสร้างด้วยทองคำหนัก 8,902 เสี้ยวคำทั้งเอาแก้ว3ดวงชุมชนกันใส่ยังยอดมหาเจดีย์นั้นไว้ส่วนสูงนับตั้งแต่ธรณีถึงยอด39วามหายอดเจดีย์นั้นกว้างสาวาในทุกด้านพระมหาเจดีย์ประดับไปด้วยซุ้มประตูทั้ง4ด้านมีพระพุทธรูปใหญ่นั่งสมาธิทั้ง4ด้านมีรูปนาค8ตัว5หัวอยู่ในทั้ง2ข้างบันไดมีราชสีห์4ตัวยืนค้ำตีนชายปราสาทมีรูปจ้างรอบพระธาตุเจดีย์หลวงเสา8เจือกต่อมาในปีพุทธศักราช2022ตรงกับจุลศักราช840ปีจอพระเจ้าติโลกราชทรงวางดินเป็นปฐมฤกษ์โดยพระองค์โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์หลวงจากแบบเดิมให้ใหญ่ขึ้นพระองค์ทรงโปรดให้บืนด้ามพระคตพร้อมด้วยคณะช่างเขียนไปถ่ายแบบโลหะประสาทและก่อรัตนมาลีเจดีย์ที่เมืองลังกาประเทศอินเดียเพื่อที่จะดูเจดีย์มีลักษณะรูปทรงงามและมีลักษณะแปลกกว่าองค์อื่นๆแล้วกลับมาปฏิสังขรณ์กุฏิมหาธาตุหรือเจดีย์ลักษณะบุราคมก็คือเจดีย์หลวงกลางเวียงเชียงใหม่ขั้นแล้วเสร็จทรงบรรจุพระบรมธาตุซึ่งนำมาจากทวีปลังกาเพื่อนำมาไว้ในมหาสถูปแล้วก็หุ้มทองจังโกพระเจดีย์โดยมีฐานกว้างประมาณด้านละ28วาและสูงประมาณ45วาพระพุทธรูปใหญ่สร้างด้วยปูนนั่งสมาธิอยู่ตีโขงไม้มหาโพอยู่ภายใต้ซุ้มทั้ง4ด้านมีบันไดทั้ง4ด้านเป็นรูปพญานาคอยู่8ตัวตัวละ5หัวมีราชสีห์4ตัวยืนค้ำตีนชายปราสาทมีรูปจ้าง18ตัวอยู่รอบๆองค์พระเจดีย์องค์พระเจดีย์ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2024ตรงกับจุลศักราช843นับเป็นเวลา3ปีนะครับนอกจากนี้นะครับพระเจ้าติโลกราชก็โปรดให้หมื่นด้ามพระโคตรสร้างพญาจ้างทั้ง8เจือกไว้ตุ่มตีนปราสาทและได้มีการตั้งชื่อเฉพาะพร้อมสวัสดิยายมนทั้งหลายใส่และก็ใส่ยันตระเพศในหัวจ้างทั้ง8เจือกซึ่งชื่อพญาจ้างทั้ง8เจือกล้อมพระธาตุเจดีย์หลวงจะนับตามลำดับตั้งแต่พญาจ้างเชือกแรกทางทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นชัยภูมิเมืองเชียงใหม่แล้วก็เวียนมาตามทางทิศตะวันออกจากการสร้างรูปปั้นพญาจ้างที่อยู่รอบพระธาตุเจดีย์หลวงเพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังเมืองในทางด้านไสยศาสตร์ทำให้บ้านเมืองมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นโดยทำพิธีบวงสรวงสักการะพญาจ้างทั้ง8เจือกเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดสวัสดิมงคลนำความสุขมาสู่บ้านเมืองศัตรูทั้งหลายบ่กล้าเข้าใกล้ลุกรานย่ำยีเมืองได้สำหรับความหมายของชื่อพญาจ้างก็เป็นนามที่มีพลังอำนาจก่อเกิดเดชานุภาพอิทธิฤทธิ์ข่มขู่บดบังขวางกั้นกำจัดปราบปรามอิริราชศัตรูที่จะเข้ามารุกรานฮึ่บแพ้ภัยแตกพ่ายหนีไปเองมีความหมายดังต่อไปนี้เหตุพญาจ้างชื่อเมฆบางวันหรือเมฆะบางวันด้านทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเพราะหากได้บูชาพญาจ้างเผือกนี้แล้วเมื่อศัตรูยกพลเสนามารุกรานล่วงล่ำเข้ามาในเขตพระราชอาณาจักรทั้ง4ทิศหรือ8ทิศก็ตามจะเกิดอาเพศท้องฟ้ามืดมิดด้วยเมฆหมอกปกคลุมธรรมชาติวิปริตแปรปรวนน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักทำให้ผู้รุกรานหวาดผวาภัยพิบัติตกใจกลัวแตกพ่ายหนีไปจ้างตัวที่2ชื่อคมพลแสน
ด้านทิศอุดรทิศเหนือเป็นเพราะว่าหากได้บูชาพญาจ้างเผือกนี้แล้วเมื่อผู้รกรานยกทัพมาใกล้แม่จะมีพลโยธาทหารกล้าเรือนแสนก่อเกิดอาการมึนเมาลืมหลงบ่อาจครองสติยับยั้งอยู่ได้ต้องระส่ำระสายแตกพ่ายหนีไปตัวที่3ชื่อว่าดาบแสนด้ำหรือว่าดาบแสนด้ำด้านทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเพราะว่าได้บูชาพญาจ้างเผือกนี้แล้วเมื่อข้าศึกศัตรูผู้รกรานเข้ามาแม่จะมีกำลังพลมากมายมีสัตรามีดพระด้ามคมเป็นแสนเล่มมาประจันก็บ่อาจเข้าใกล้ทำร้ายได้มีแต่จะเกิดความหวาดหวั่นขาดกลัวแตกพ่ายหนีไปหมดสิ้นบทที่4นะครับเทตี้พญาจ้างจื้อหอกแสนคันหรือหอกแสนลำด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตกเป็นเพราะหากได้บูชาพญาจ้างเผือกนี้แล้วเมื่อข้าศึกศัตรูผู้รุกรานเข้ามาแม่จะมีกำลังพลกล้าหาญมากมายมีสัตราอันคมยาวหอกเป็นแสนก็บ่อาจเข้ามาราวีได้จะต้องแตกพ่ายหนีไปนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันช่วงหน้านะครับเราก็จะมาอู้ถึงพญาจ้างที่5นะครับว่าเจืออย่างนะครับ

ับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมาอู้ถึงเรื่องของพญาจ้างองค์ที่5นะครับเหตุจื่อพญาจ้างกรแสนแล้งหรือว่าปืนแสนแล้งด้านทิศโหรดีทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเพราะหากได้บูชาพญาจ้างเผือกนี้แล้วเมื่อข้าศึกศัตรูผู้รุกรานเข้ามาแม้จะมีกำลังพลจำนวนมากมีอาวุธปืนโบราณห้องลูกศรว่าเป็นปืนเป็นแสนแล้งซองบรรจุลูกศรก็บ่สามารถที่จะทำอันตรายได้จะต้องแตกพ่ายหนีไปตัวที่6นะครับชื่อว่าหน้าไม้แสนเกียงออกว่าหน้าไม้แสนเกียงด้านทิศทักษิณหรือว่าทิศใต้เป็นเพราะหากได้บูชาพญาจ้างเผือกนี้แล้วเมื่อผู้รุกรานบุกรุกเข้ามาแม้จะมีกำลังพลมากมายมีหน้าไม้คันธนูเป็นแสนดอกก็บ่สามารถที่จะทำอันตรายได้ต้องแตกพ่ายล่าถอยหนีไปตัวที่7ชื่อแสนเขื่อนข้านหรือแสนเขื่อนกั้นออกเสียงเขื่อนก้านด้านทิศอาคเนย์ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพราะหากได้บูชาพญาจ้างเผือกนี้แล้วเมื่อข้าศึกอาทหารเข้ามาล้อมถึงเมืองถึงแสนจั่นแม่ด้วยกองทัพจ้างเป็นแสนเจือกก็บ่อาจหักหานเข้ามาได้จะเกิดโอลมานแตกตื่นหนีไปและจ้างตัวที่8นะครับพญาจ้างชื่อไฟแสนเตาหรือไฟแสนเตาด้านทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเป็นเพราะว่าหากได้บูชาพญาจ้างเฉือกนี้แล้วเมื่อข้าศึกเข้ามาย่ำยีก่อไฟหุงอาหารเลี่ยงกันนับแสนเตาก็จะเกิดอาการร้อนเร่าเหมือนเพลิงเผาผลาญรอบด้านด้วยความทุกข์ทรมานเลยแตกพ่ายหนีไปจากตำนานจึงไม่ปางเดิมได้กล่าวถึงวิธีใจอิทธิฤทธิ์ของจ้างอารักษ์ดังกล่าวว่าหากข้าศึกมาถึงเมืองคือเจ้าเมืองและเสนาอามาตย์ทั้งหลายเขียนชื่อจ้างทั้ง8เจือกและก็จ้างเผือกหัวเวียงแห่ม2เจือกพร้อมกับพญาราชสี2ตัวที่อยู่หัวเวียงใส่จ่อก็คือใส่ธง3เหลี่ยมไปบูชาที่ประตูเวียงทั้ง5ไปบูชาประตูเวียงทั้ง5และแจงมุมกลางเวียงทุกแห่งก็จะสามารถป้องกันข้าศึกได้นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานจ้างอารักษ์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากข้อมูลนะครับเรียบเรียงโดยนายธีรบุญมิตรมโนชัยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม่สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

รับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับตามรายการก็มีเรื่องของวรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการแต่งข้าวบดข้าวหรือว่าข้าวห้ำห้องกันว่าข้าวก็เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นทั้งมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางกวีร้อยกลองเป็นอรรถรสทางภาษาตีสละสลวยงดงามข้าวหรือว่านักข้าวมักจะแต่งเรื่องของธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรคาถาอาคมบทห้องเกี้ยวพราณสีสาวบทซอบทข้าวที่ขึ้นชื่อในล้านนานะครับบอกว่าจะเป็นข้าวดาวีไก่น้อยข้าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำข้าวหงหินและก็ข้าวพญาพรหมรจนาหรือการแต่งข้าวด้วยสำนวนโวหารและก็ภาษาท้องถิ่นนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังแสดงออกถึงเชิงความสามารถของกวีที่ฮู้จักไขว่คว้าสรรหาถ้อยคำตีไพเราะกินใจมาเรียงร้อยจนได้อรรถรสทางภาษาและก็เพลิดเพลินไปด้วยกับจินตนาการอันทรงพลังภายใต้คำสัมผัสคล่องจองซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ของชาวล้านนาตุ่ยนะครับวันนี้นะครับตั้งรายการก็มีเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับก็เป็นบทประพันธ์ของพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสนกาหลงวัดบ้านกิวตำบลแม่ซุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนำมือถูกฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับ

ครับวันนี้ข้าวห้ามล้านนานะครับเนาะครับบทประพันธ์เรื่องตานกับพระปอมได้ขึ้นสวรรค์ตานกับพระอรหันต์ได้ตกนรกหรือว่าทำบุญกับพระปอมขึ้นสวรรค์เนี่ยนะทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกลองฟังมานะครับเนาะเนื้อหาสาระคติสนใจเนาะ

ต้องครับมีใจตุกตะเลิกกับเมียนะครับเนาะกำลังปามันซ้อขอตันตำบันตำจองฮ่าปามันขอได้ปามันเลี้ยงตองยันนะครับเนาะ

งานโรงอันอื่นกับบะยากแม่มันมันจังเป็นจะอันนะได้กินของอาหารนะครับในโรงครัวในเมืองนั่นเป็นของเจ้าพญาสาบกินตึ้งดังกับขยักนี่เนาะ

แต่งคิดข้าเฉยเนี่ยอย่างได้เฉยได้เมียได้กินของเทวาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนี่ยเนาะปอมเป็นพระสงฆ์จีดงแนบชิดนะซอบาทกุ้มเขาเอามาเลยแปลงเป็นตุ๊เจ้านะครับเป็นปกผ้าเหลืองพันผ้าเหลืองหา

ดูงามไม่หลดแต่งผอมเป็นทุเจ้าย่างกลัวผลจับได้ครับละเม็ดละมังละเม็ดระวังขนาดนั้นเข้มเนี่ยเก็บตัวศิลาอาจได้ดูงามเหมือนสูงอย่าง

ปิ่นหยาบคงตายว่าอันมนทินนาโอดก่อยอย่างย้ายเหมือนผู้ทรงสินบ่ไหวบ่ติ้งดึงนิ่มจุ่มนาอีโล

พระเนื้อสุขใจได้จะอิงอ้อยใจสีหน้าในกลมใจเดินถ่อมตัวตามครับธรรมหากษัตริย์ครับโอ้ตัวกลนไฟฝันรอบเป็นพระสงฆ์นี่อย่ามาดูมีศีลจารวัด

จานส่วนตุกขาตะป้นเมืองแล้วนั้นก่อนจะหอดบ้านตูบขาลัวฟ้าเหลียงติ๊กสะบงนังกาเอาอาหารมาเฮือเมียแห่งเจ้าลัวฟ้าเหลียงออกหอยเอาอาหารมาเฮือเมีย

พลขับอามาดก็เลยจุเหมือนกันนะครับเนาะหายตากับเป็ดล่องสู่เวหนอีโลสะย่องสันบนในอากาศกว้างแต่มันหู้หันเป็นคนปลอมสร้างมาหลอกลวงพังตันไทยกันหู้ความจริงก็รับปากไว้

นึกในใจตนไข้หัวตอบรับยินดีสอบสู้ช่วยบันฝันยาไข้หัวค่ายหนูได้ทานกาแฟอรหันต์อีหลบเป็นคืดในใจว่าทานกาแฟผู้วิเศษ

บุญของเจ้าดอยเจ้าฟ้าสั่งอามาตนคนไข้ต่อตาว่ากันตัวข้าเมื่อมอนอิโลสั่งไว้ถ้า

กิดความสงสัยโอ้นี่เป็นพระปลอมจะได้บุญได้บุญหัวเหนื่อยเนาะแต่เป็นผีนพระอรหันต์เนาะใส่บาตรตึงวันไผ่กันแจกรู้ว่าเป็นทรงผู้องค์ดีใส่บาตรก่อนนึ

นี่ก็เป็นเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับบทประพันธ์พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิ่วตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับจากช่องทางของ YouTube นะครับเก่งวัชรินทร์ครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นอันนี้แม่น้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ

0: ันนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกเวลานี้ก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
1: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีตอนประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปรมารายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
3: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
2: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SME และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
5: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิด ักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยทัศน์ศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันธิดาสันทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัล Transformationโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
7: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
2: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืน นางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bankโดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
8: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
2: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
9: ์นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากกว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
10: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
11: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศมาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ตอนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับรายการที่เราจะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงผ่านทางรายการนี้นะครับ7วันต่อสัปดาห์ครับที่เราจะพบกันนะครับในเวลา 19:30 นถึง 20:00 นวันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้ผมมีหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาฝากกันนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ฟังกันไปเมื่อวานนะครับว่าวันนี้เดือนนี้นะฮะเรื่องสั้นที่เรานำมาเสนอเนี่ยเป็นหนังสือในแนวสยองขวัญในแนวผีๆเลยล่ะนะฮะที่จะให้ได้ติดตามกันก็เรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยสำหรับแฟนๆนะครับขอกันมาอย่างต่อเนื่องนะอีกสักครู่หนึ่งจะไปติดตามกันต่อนะครับทีนี้ที่ได้บอกกล่าวกันทุกฟังเอาไว้นะครับว่าเราจะมีเกมให้ร่วมสนุกกันนะฮะเดือนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับจากการเปิดประเทศของไทยนะครับก็ให้นักท่องเที่ยวถึง63ประเทศนะถ้าจำไม่ผิดนะ63ประเทศเนี่ยเข้าประเทศไทยได้นะครับโดยมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คาดหวังกันมากๆนะครับว่าจะทำให้ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็บรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันคึกคืนตื่นตัวกันขึ้นนะครับนะฮะชีวิตก็จะได้ดำเนินต่อไปนะฮะความเข้มข้นในด้านของการป้องกันตัวในด้านของการระมัดระวังอะไรต่างๆก็คงจะต้องควบคู่กันไปด้วยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทางรายการก็เลยหยิบเอาธีมเนี่ยนะฮะหยิบเอาสถานการณ์อย่างนี้นะครับมาให้ท่านผู้ฟังเล่นเป็นเกมสนุกๆ กันนะครับถามท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าเมื่อประเทศไทยเปิดประเทศอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกนะครับและทำไมถึงอยากทำสิ่งนั้นตามรูปแบบของการร่วมสนุกของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังตอบสั้นๆง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทำไมนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยนะครับเอาสั้นๆง่ายๆเลยบางคนตอบส่วนใหญ่แล้วก็ตอบกันมา2บรรทัดนะครับก็คือคำตอบแรกเนี่ยอยากทำอะไรตอบมา1บรรทัดนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตอบมาอีก1บรรทัดนะฮะก็เอาแบบว่าง่ายๆแบบประชาชนแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับส่งคำตอบของท่านฟังมาได้ที่เดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบนะครับเราจะร่วมสนุกกันจนถึงวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนนะครับก็มีเวลาประมาณสัก3สัปดาห์เสร็จๆนะครับที่จะร่วมสนุกกันได้เอาละฮะ นั่นเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกันนะครับวันนี้เรื่องสั้นที่เรานำมาฝากกันยังอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่า13คนในบ้านผีสิงนะครับ The Reality Shock นะครับเป็นลักษณะของการไป เรียกว่าทดสอบนะทดสอบหรือว่าเป็นการไปแหมอย่าไปพูดว่าท้าทายเลยนะครับก็เป็นเรียกว่าไปทดลองนะครับในสถานการณ์จริงตามบ้านร้างตามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็ถอดความมาเป็นหนังสือด้วยโดยคุณรัชนีเที่ยงธรรมนะครับวันนี้จะไปฟังกันอีก2เรื่องนะครับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านคุณยายสวงกับเรื่องบ้านผีหมอนไปติดตามกันเลยครับเชิญครับ
1: สายฝนเอกอรุณกิจในวงเล็บฝนอายุ20ปีอาชีพค้าขายประวัติบ้านคุณยายสวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของบ้านหลังนี้ถูกเล่าขานกันต่อๆมาว่าหญิงชราเจ้าของบ้านจอมเทพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ชอบกินหมากมากและได้เสียชีวิตลงในบ้านจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านมานานหลายสิบปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนได้เห็นและได้ยินเสียงหญิงชรานั่งตำหมากและมีเสียงคนแก่พูดคุยอยู่เสมอๆในยามค่ำคืนบางคนหากเดินผ่านบ้านแก่ในยามค่ำคืนบางครั้งกำลังเดินเพลินๆก็จะได้ยินเสียงหญิงชราถามด้วยความเป็นมิตรไปไหนมาดึกๆเดินเดินครั้นจะหันไปตอบพอหันไปเจอรอยยิ้มของหญิงชราความทรงจำก็บันเจิดว่าบ้านหลังนี้มันบ้านร้างนี่นาแล้วใครที่ไหนจะมายืนยิ้มหวานอยู่ในเวลาดึกดื่นเช่นนี้ว่าแล้วก็ไม่รอช้าใส่ตีนติดจรวดวิ่งหนีให้ไกลจากตัวบ้านทันทีบางคนเดินผ่านไปได้ยินเสียงตำหมากพอหันไปทางต้นเสียงก็จะได้เห็นภาพหญิงชรากำลังนั่งตำหมากอยู่หน้าชานบ้านอย่างขมักขะเม้นเรียกว่าภาพเดิมๆเหล่านั้นได้ทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นจับไข้หัวโกรนกันมาไม่น้อยจนระยะหลังเมื่อตะวันตกดินก็ไม่มีใคร กล้าที่จะสัญจรผ่านไปมาบริเวณนั้นอีกเลยวันที่พี่เจอดีนี่ฟ้ายังไม่มืดสนิทเลยนะพี่เพิ่งเดินกลับจากตลาดพอผ่านบ้านหลังนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเข้าไปในบ้านทั้งที่รู้นะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างแต่เราเดินผ่านทุกวันก็ไม่เคยเห็นจะมีอะไรสักทีแต่พี่เดินผ่านทีไรก็อดไม่ได้ที่จะมองทุกทีแหละแต่วันนั้นไม่ปกติพอมองเข้าไปก็เห็นคุณยายคนหนึ่งนุ่งโจงกระเบนนั่งอยู่ที่ชานบ้านกำลังทำอะไรสักอย่างและเหมือนว่าเขารู้ว่าเรามองเขาหันขวับกลับมาทักทายไปไหนมาอีหนูเราเห็นว่าเขาพูดคุยได้ก็ไม่คิดว่าเป็นผีก็ใครจะไปคิดละว่าผีจะชวนคุยได้พี่ก็เลยหยุดคุยกับแกพี่ก็บอกแกไปว่าไปตลาดมาแล้วก็ถามต่อว่ายายมาทำอะไรที่นี่ฟ้าจะมืดแล้วนะไม่กลัวผีหรอตอนนั้นพี่คิดว่าคงเป็นคนแก่แถวๆนั้นเข้าไปนั่งเล่นไม่กลัวหรอกนี่มันบ้านข้าจะกลัวไปทำไมยายตอบเสียงดังฟังชัดแถมยังหันมายิ้มโชว์ฟันดำๆจากการเคี้ยวหมากให้พี่ขนลุกอีกต่างหากเท่านั้นไม่พอแกพูดจบปุ๊บก็หายวับไปทันทีพี่กลัวจนก้าวขาไม่ออกเป็นลมล้มฟุบอยู่ตรงนั้นแหละจนฟ้ามืดแฟนพี่เห็นว่าพี่ยังไม่กลับบ้านจึงออกมาตามหาและเจอพี่นอนเป็นลมอยู่หน้าบ้านยายแกนั่นแหละพี่องุ่นชาวบ้านละแวกนั้นตอนแรกที่ไปสมัครเข้าแข่งขันก็เพราะความอยากลองค่ะไม่ได้อยากลองดีนะคะแต่ว่าอยากลองเจอผีดูอีกสักครั้งเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วฝนเป็นคนชอบดูหนังผีชอบฟังเรื่องผีมากๆและฝนเองก็เคยเจอผีมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยฝนอยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคืนนั้นเป็นวันพระพอดีฝนก็ไปเที่ยวงานวัดกลับบ้านมาตีสี่ระหว่างที่เดินอยู่ก็รู้สึกว่ามีคนเดินตัดหน้าพอหยุดดูก็เห็นว่ามันเป็นผีเปรตตัวสูงๆขาเล็กๆแต่ว่าฝนเห็นหน้าไม่ชัดนะคะมันจะเห็นเป็นดำๆทั้งตัวเลยตอนนั้นพอรู้ว่าตัวเองเจอผีนี่ตกใจมากเลยค่ะวิ่งไม่ออกเลยก้าวขาไม่ไปฝนตั้งสติอยู่สักพักภาพนั้นก็หายไปฝนก็รีบวิ่งกลับบ้านทันทีเลยค่ะคือฝนเป็นคนเชื่ออยู่แล้วนะคะว่าผีน่ะมีจริงแต่อยากจะเจออีกสักครั้งตอนนั้นมันยังเด็กๆอยู่อยากจะลองเจอแบบจังๆอีกสักทีตอนโตก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยคนค่ะวันที่เดินทางไปถึงพี่ๆทีมงานเขาก็จะพาฝนเดินสำรวจบ้านแต่ฝนขอไม่รับรู้อะไรก่อนดีกว่าเพราะกลัวว่าความกลัวจะเกาะกุมใจทำให้เกิดความไม่กล้าขึ้นมาเลยขอพี่ๆเขาเข้าบ้านทันทีเลยดีกว่าระหว่างที่เดินเข้าไปในบ้านฝนก็ลุ้นตลอดว่าจะเจอกับอะไรบ้างบ้านหลังที่ฝนไปนี้จะเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงมากสูงชนิดที่ว่าสามารถเดินเล่นใต้ถุนบ้านได้สบายๆไม่ต้องกลัวหัวชนเลยแหละฝนต้องเดินขึ้นบันไดไปหลายขั้นอยู่เหมือนกันกว่าจะถึงบนบ้านแล้วตอนที่เดินบันไดก็ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าบันไดค่อนข้างจะเก่ามากๆพอขึ้นไปถึงด้านบนก็จะเจอชานบ้านที่กว้างมากๆบรรยากาศจะกว้างๆโล่งๆเพราะไม่มีหลังคาแต่ระหว่างที่เดินอยู่บนนั้นต้องพยายามเลือกเดินเฉพาะบนไม้ที่มีคานรองอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม้ก็ค่อนข้างเก่ามากแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมีตรงไหนผุบ้างหรือเปล่าหลังจากที่ฝนสำรวจพื้นที่บริเวณชานบ้านแล้วก็หันไปเปิดประตูห้องด้านซ้ายมือวินาทีที่ฝนเปิดประตูห้องเข้าไปเกือบช็อกเลยนะคะเพราะสิ่งที่ฝนได้พบคือโลงศพคลุมด้วยผ้าขาววางอยู่กลางห้องฝนตกใจมากๆความมั่นใจที่มีมาเต็มร้อยหายเกลี้ยงไม่เหลือสักนิดเลยค่ะและที่สำคัญตอนแรกฝนคิดว่าพี่ๆเขาจะให้ฝนไปนั่งแค่บริเวณชานบ้านไม่คิดว่าเขาจะให้ฝนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องคนเดียวหรอกแต่ที่ไหนได้พี่ๆเขาให้ฝนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องที่มีลงศพวางอยู่ในห้องแบบคนเดียวจริงๆนะคะห้องที่ฝนนั่งอยู่นั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว นอกจากโรงศพที่พี่ๆเขาเตรียมมาให้ฝนทำพิธีกรรมแล้วก็จะมีกระจกเงาพร้อมขาตั้งสองบานซึ่งบานหนึ่งเก่ามากๆแต่อีกบานยังไม่เก่าเท่าไหร่แล้วก็มีโต๊ะวางของมีตู้ไม้คือเครื่องเรือนทุกอย่างจะเป็นไม้ที่แกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงามซึ่งพี่ๆทีมงานบอกว่าเป็นของเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะคะฝนต้องนั่งหันหน้าไปทางโลงศพซึ่งด้านหลังของโลงศพจะมีหน้าต่างอยู่2บานถูกเปิดอยู่ด้านขวามือจะมีโต๊ะไม้แบบกลมมีของสำหรับทำพิธีกรรมวางอยู่แล้วก็มีหน้าต่างอีกบานซึ่งถูกเปิดเอาไว้เหมือนกันใต้หน้าต่างเป็นที่วางกระจกเงาบานที่เก่ามากๆมีพวงมาลัยดอกมะลิที่พี่ๆเอามาไหว้ห้อยเอาไว้ถัดไปอีกนิดก็เป็นต่างที่ตั้งกรอบรูปเอาไว้ซึ่งฝนว่าผู้หญิงในรูปน่าจะเป็นยายสวงแน่ๆอีกรูปที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นพระรูปของรัชกาลที่5ส่วนด้านหลังของฝนมีหน้าต่างอีกบานเปิดอยู่เช่นกันถัดไปอีกก็เป็นประตูซึ่งเป็นประตูที่เข้าออกทางเดียวกันซึ่งทั้งหน้าต่างและประตูก็เปิดอยู่นะคะแต่ว่าอากาศตอนนั้นมันร้อนมากๆอบสุดๆฝนนี่นั่งเหงื่อแตกพรากๆเลยละค่ะวันนั้นหน้าที่ของฝนคือต้องนั่งอยู่บนผ้าขาวซึ่งเป็นผ้าห่อศพตอนแรกก็พยายามจะปลอบใจตัวเองว่ามันคงเป็นแค่ผ้าขาวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละพี่ๆเขาคงแค่หลอกเล่นคงไม่ไปหาผ้าห่อศพของจริงมาหรอกแต่สภาพของคราบเลือดที่แห้งกรังติดอยู่จางๆกับลายมือของคนที่เขาเขียนชื่อบริจาคเอาไว้มันก็ทำให้ฝนขนลุกชันได้ไม่น้อยเลยแหละค่ะบอกตามตรงนะคะตอนแรกที่สมัครเข้ามาฝนไม่คิดว่าพี่เขาจะให้ฝนอยู่ในบ้านคนเดียวหรอกคิดว่าอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องมีช่างภาพช่างไฟอยู่กับฝนด้วยแต่ที่ไหนได้พี่ๆเขาตั้งใจให้ฝนอยู่ในบ้านร้างคนเดียวนาน13ชั่วโมงมีแค่กล้องวงจรปิด2ตัวที่พี่ๆเขาสามารถใช้ดูฝนได้ตลอดเวลาแล้วก็จะพูดคุยกันผ่านวิทยุสื่อสารนอกจากนั้นฝนก็จะมีเทียนขาว13เล่มที่พี่เขาให้ติดตัวเข้ามาฝนจะต้องคอยจุดเทียนต่อกันไม่ให้มันดับไม่อย่างนั้นความมืดจะมาเยือนทันทีเพราะที่นั่นไม่มีไฟฟ้าแล้วฝนจะได้แสงสว่างก็เฉพาะจากเทียนและไฟฉายที่มีอยู่แค่นั้นพอฝนนั่งอยู่คนเดียวได้สักพักขนก็ลุกชันอีกครั้งเมื่อได้กลิ่นเหม็นสาบลอยมาปะทะจมูกตามมาติดๆด้วยเสียงคนเดินย่ำใบไม้แห้งแถวๆใต้หน้าต่างด้านขวาตอนนั้นฝนกลัวมากๆแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกพี่ๆเขาเพราะนอกจากจะพูดไม่ออกแล้วอารมณ์นั้นฝนจำคำบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร่ำบอกต่อๆกันมาได้ว่าได้เจอได้ยินอะไรแปลกๆอย่าพูดอย่าทักเพราะจะทำให้เจอมากยิ่งขึ้นฝนก็เลยนั่งนิ่งพูดไม่ออกไปเลยตอนนั้นเริ่มสั่นเพราะความกลัวแล้วนะคะแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหน้าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่สิ่งที่พี่ๆเขาแกล้งหลอกเล่นเท่านั้นแหละคือพยายามคิดในแง่ดีทุกอย่างแต่สักพักฝนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องที่ฝนนั่งอยู่ซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่าประตูทางเข้าออกมันมีทางเดียวถ้ามีคนเข้ามาในห้องฝนก็ต้องเห็นแต่นี่ฝนไม่เห็นใครเลยแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ว่ามีคนเดินอยู่ข้างหลังฝนเสียงย่ำลงไปบนไม้แล้วไม้มันดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตตอนแรกก็พยายามคิดนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะหูฝาดไปเองหรือเปล่าก็พยายามเหลือบๆตามองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่กล้ามองตรงๆหรอกนะคะเพราะกลัวว่าหันไปแล้วเกิดเจอคุณยายยืนอยู่เต็มๆนี่ฝนต้องตายแน่ๆเท่านั้นยังไม่พอนะคะอยู่ๆหน้าต่างที่อยู่ด้านขวามือของฝนก็ปิดเข้ามาอย่างแรงดังปังทั้งที่ตอนนั้นลมไม่มีสักนิดอย่างที่บอกว่าห้องร้อนมากใบไม้นี้นิ่งสงบแต่อยู่ๆหน้าต่างปิดเองได้และก็เป็นไปไม่ได้ด้วยนะคะที่พี่ๆทีมงานจะเป็นคนแกล้งปิดเนื่องจากบ้านหลังนี้ใต้ถุนสูงมาก และช่วงที่หน้าต่างปิดปังเข้ามากลิ่นเหม็นเน่าก็ลอยเข้ามาอยู่เต็มห้องที่ฝนนั่งไปหมดเวลานั้นฝนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสติแตกซะแล้วค่ะมันกลัวจนไม่มีสติแล้วรู้ตัวเลยว่าไม่ไหวแล้วจริงๆฝนรีบยกมือส่งสัญญาณบอกพี่ๆว่าไม่ไหวแล้วค่ะระหว่างที่นั่งรอให้พี่ๆเข้ามารับแม้พี่ๆเขาจะบอกว่าไม่เกิน5นาทีเขาจะมาถึงตัวฝนแน่ๆแต่เวลานั้นมันรู้สึกว่านานมากๆสักพักฝนก็ได้ยินเสียงพี่ๆเขาเดินเข้ามาใกล้บริเวณบ้านก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยคือฝนยังมองไม่เห็นพี่ๆเขาหรอกนะคะแต่จากเสียงที่ได้ยินคาดว่าเขาเข้าใกล้ตัวบ้านมากแล้วแต่อยู่ๆก็ต้องสะดุ้งเฮือกอีกครั้งเพราะมีเสียงโครมดังมากๆที่บริเวณชานบ้านพี่ๆที่อยู่ด้านนอกบอกกับฝนว่าทุกคนได้ยินเสียงโครมไม่ต่างจากฝนแถมยืนแข็งเป็นหินลืมหายใจกันเลยทีเดียวคืนนั้นฝนอยู่ในบ้านถึงแค่ 3-4 ทุ่มยังไม่ได้เริ่มพิธีกรรมอะไรสักอย่างแต่ความรู้สึกเวลานั้นกลัวมากๆกลัวสุดๆเลยค่ะในชีวิตนี้ไม่เคยกลัวอะไรมากขนาดนี้มาก่อนวันนั้นรู้เลยว่าผีมีจริงแน่ๆใครมาบอกว่าผีไม่มีจริงนี่ฝนเถียงตายเลยนะคะพอออกจากบ้านหลังนั้นมาปุ๊บฝนกับพี่ๆก็มุ่งหน้ากลับบ้านทันทีเลยค่ะแต่ว่าออกเดินทางจากอยุธยาไม่เกิน 4 ทุ่มแต่ 3 แล้วยังไม่ถึงบ้านกันเลยค่ะคนขับรถตู้พาวนหลงไปหลงมาหาทางกลับไม่เจอเลยค่ะซึ่งพี่ๆเขาเล่าให้ฝนฟังว่าตอนแรกที่พี่ๆเขาจะมาบ้านยายสวงกันเขาก็หลงทางกันแบบนี้แหละจนสุดท้ายต้องยกมือไหว้ขออนุญาตถึงได้เจอบ้านคุณยายได้สำหรับคืนนั้นหลังจากหลงกันอยู่หลายชั่วโมงฝนก็นึกในใจบอกคุณยายว่าขอให้ฝนรอดปลอดภัยกลับบ้านเถอะแล้วฝนจะไปทำบุญทำสังฆทานไปให้สุดท้ายฝนถึงบ้านตอน 4:00 กว่าค่ะและเรื่องน่าแปลกใจอีกอย่างก็คือรูปที่พี่ๆเขาถ่ายบรรยากาศในบ้านรูปที่ถ่ายติดกระจกบานเก่ามานั้นดูเหมือนจะมีภาพคุณยายอยู่ในกระจกด้วยคือทุกรูปที่มีกระจกบานนั้นติดอยู่จะเห็นรูปคุณยายกำลังส่งยิ้มให้ซึ่งโชคดีมากเลยนะคะที่ฝนได้เห็นภาพนั้นหลังจากกลับถึงบ้านแล้วรับรองได้ว่าถ้าได้เห็นภาพนั้นตั้งแต่ตอนที่อยู่ในบ้านคุณยายแล้วก็รับรองว่าฝนวิ่งจนเรือนสุดแน่ๆค่ะเรื่องที่ฝนเล่าอาจจะดูเวอร์ไม่น่าเชื่อแต่ใครไม่เชื่ออยากจะไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก็ได้เลยนะคะฝนยินดีไปเป็นเพื่อนแต่มีข้อแม้ว่าฝนขอรออยู่ข้างนอกนะคะกติกาก็ง่ายๆเลยคือต้องเข้าไปนั่งในบ้านคุณยายนาน13ชั่วโมงห้ามใส่พระและวัตถุมงคลทุกประเภทห้ามหลับตาห้ามสวดมนต์ใครคิดจะไปพิสูจน์ก็บอกฝนได้นะคะปรัชญาจิตเจนการในวงเล็บโออายุ30ปีอาชีพลูกจ้างชั่วคราวประวัติบ้านผีมอนจังหวัดกาญจนบุรีประวัติของบ้านหลังนี้มีอยู่ว่าสามีภรรยาเจ้าของบ้านเป็นคนมอนที่มีนิสัยหวงของมากจะดุด่าคนที่แอบมาขโมยผลไม้ในสวนเป็นประจำและด้วยความที่เป็นคนหวงของและดุด่าคนเก่งมากจึงทำให้ถูกคนฆ่าตายในบ้านแล้วนำศพมาทิ้งไว้ที่ท้ายสวนหลังจากที่ทั้งคู่ตายก็มีคนแอบมาขโมยผลไม้ในสวนอีกแต่ครั้งนี้แกตามไปทวงคืนถึงบ้านคนที่มาขโมยต้องรีบเอาผลไม้มาคืนที่แทบไม่ทันนอกจากนั้นยังมีศพชาวกะเหรี่ยงอีก9ศพที่ถูกวิสามันแล้วนำมาฝังไว้ในบริเวณบ้านหลังนี้ซึ่งชาวบ้านและพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่แถวนั้นต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้เฮี้ยนสุดๆบ้านข้างๆผมนี่แหละครับลูกชายเขาเข้าไปขโมยผลไม้ในสวนของแกพอตกดึกมันก็เกิดอาการเพ้อร้องโวยวายว่ากลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพ่อแม่พยายามฟังและจับใจความได้ว่ามะม่วงที่ลูกชายถือมาเมื่อเย็นน่ะไปขโมยเขามาและเจ้าของเขามาทวงคืนซึ่งคืนนั้นทั้งคืนลูกแกก็เพ้อจนทั้งบ้านไม่มีใครได้หลับได้นอนเช้ามาพ่อแม่เขาก็ไปนิมนต์พระมารดน้ำมนต์แล้วก็รีบเอามะม่วงไปคืนที่ แต่ลูกเขาก็ยังนอนจับไข้หัวโกรนอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะหายพอหายได้ไม่นานเขาก็พากันย้ายไปอยู่ที่อื่นทั้งครอบครัวลุงแช่มเพื่อนบ้านผมอยากมาร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองมีความกล้าแค่ไหนมันเป็นการทดสอบความกล้าของตัวเองด้วยครับและที่สำคัญคือผมหวังว่าจะได้รู้แน่ๆว่าผีมีจริงหรือเปล่าบ้านที่ผมต้องไปใช้ชีวิตอยู่13ชั่วโมงคือบ้านผีมอนซึ่งบ้านหลังนี้ผู้แข่งขันทุกคนกลัวที่จะได้มากๆเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้ที่เก่ามากๆแถมอยู่กลางสวนผลไม้ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดแถมความเฮี้ยนที่คนเขาบอกเล่าต่อๆกันมามันก็น่ากลัวมากเลยครับวันที่ผมไปถึงครั้งแรกที่เห็นบ้านก็ขนลุกแล้วครับเพราะบรรยากาศมันมืดมากๆน่ากลัวอย่างที่สุดผมนี่ใจสั่นตั้งแต่ก้าวเท้าลงจากรถตู้เลยแหละครับพอทีมงานปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวในบ้านก็เกิดเรื่องเลยครับผมได้ยินเสียงไม้เหมือนกรับเคาะกันเป็นจังหวะอยู่ใกล้ๆผนังบ้านซึ่งมันไม่ได้เลือกทิศทางที่จะดังด้วยนะครับแบบว่าผมหันหน้าไปทางไหนเสียงก็จะดังมาจากทางนั้นจะว่าเป็นฝีมือทีมงานแกล้งก็คงจะเป็นไปไม่ได้และด้านหน้าที่ผมนั่งก็จะมีกระจกเงาซึ่งช่วงที่ผมกำลังนั่งกลัวๆอยู่นั้นหางตาผมเหลือบเห็นเงาขาวๆผ่านไปทางด้านหลังห้องผมก็หันไปตามสิ่งที่ผมเห็นแต่พอหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรนะครับทุกอย่างปกติแต่พอหันกลับมาที่กระจกผมแทบช็อกครับผมเห็นเป็นร่างผู้ชายครึ่งท่อนในกระจกหันหน้ามาทางผมด้วยนะครับแต่อารมณ์ตกใจตอนนั้นทำให้ผมร้องไม่ออกแล้วแค่ช่วงกระพริบตาภาพนั้นก็หายไปผมลืมตัวถึงขนาดเอาผ้าขึ้นปิดหน้าแต่พอเอาผ้าลงเสียงคนกระทืบบ้านก็ดังสวนขึ้นมาแบบว่าดังมากๆบวกกับเสียงเมล็ดผลไม้หล่นบนหลังคาสังกะสีตลอดเวลาผมบอกได้เลยว่าชีวิตนี้ผมไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนมันน่ากลัวมากๆโชคดีว่าผมไม่หัวโกรนหลังจากรอดออกมาจากบ้านหลังนั้นรูปถ่ายขาวดำของบ้านที่มีฝาเป็นไม้ไผ่แต่หลังจากที่ผมกลับมากรุงเทพผมก็ได้ไปดูหมอกับฤาษีตาไฟท่านเตือนให้ผมระวังตัวให้ดีเพราะว่ามีอาถรรพ์จากบ้านหลังนั้นตามผมมาด้วยท่านบอกว่าในขณะที่ผมนั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นมีผู้หญิงอยู่บนบ้านกับผมหนึ่งคนแต่มีผู้ชายอีกคนยืนเฝ้าดูผมอยู่ตรงข้างบันไดทางขึ้นบ้านซึ่งท่านก็ได้แนะนำให้ผมรดน้ำมนต์และทำบุญสังฆทานไปให้วิญญาณทั้งสองดวงนั้นทุกวันนี้ผมเชื่อเลยครับว่าเรื่องผีมันมีจริงแต่ผมก็ดีใจนะครับที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะมันทำให้ผมสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองได้แม้ว่าบางช่วงผมอาจจะแอบหลับตาบ้างก็ตามทีรูปภาพขาวดำของส่วนหนึ่งในห้องนอนที่มีฝาเป็นไม้ไผ่
0: ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาต้องขอบพระคุณคุณศรีนวลควรพิบูลนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับส่วนวันศุกร์หน้านะฮะศุกร์หน้ามาติดตามกันต่อสำหรับเรื่องราวสนุกสนุกสยองขวัญอย่างนี้จากหนังสือ13คนในบ้านผีสิงนะครับเกือบลืมไปเลยนะฮะท้ายรายการมาดูที่อยู่นะครับที่ท่านฟังจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันได้หรือว่าถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะพูดคุยกันนะครับก็ติดต่อกันผ่านทางช่องทางนี้ครับส่งจดหมายหรือประสนิบัติมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอย

0: ุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเที่ยว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสุ

0: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
1: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
0: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
2: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมารรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
4: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
3: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No. 1 Champion Cup 2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
5: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No. 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B No. 1มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีม แบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงด้วยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น1,800,000,000 บาทภายในปี2573 ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC ฮอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปริตยาคุณสิมรายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
10: คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโทรนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหวดเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสดิอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้น ั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
15: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
14: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีกิสถานเวลา 17:00 น. และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น. และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น. นายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดเอจิปต์ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริมภัสสรการรายงาน
16: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
18: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ความหวังและศรัทธาสุขทุกฝันและวันเวลาถ่ายทอดคุณค่าผ่านบทเพลงที่มีความหมายกับรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz สวทเชียงใหม่เช่นเคยครับเราจะมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมบันเทิงแสงคมาพร้อมนำเสนอข่าวสารที่มาส่งมอบความสุขให้คุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.ไปจนถึงเวลา 21:00 น.คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่ผ่านวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ PRD Streaming Platform หรือสะดวกรับฟังได้ทางสมาร์ทโฟนก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญฝากคุณผู้ฟังกดติดตามเพจสวทเชียงใหม่ PRD ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราและฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับในช่วงแรกนั้นเรามาพูดคุยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026กันนะครับคุณผู้ฟังครับได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดจากเพจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกันใหม่ครับในวันพุธที่9ที่ผ่านมาพี่ช่างมืออาชีพหลายคนคงได้รู้แนวทางไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าพูดถึงการแข่งขันระดับโลกเราอาจจะนึกถึงกีฬาหรือฟุตบอลใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมีอีกหนึ่งเวทีที่ดูเดือดและน่าเชียร์ไม่แพ้กันเพราะนี่คือเวทีที่เยาวชนไทยจะไปโชว์กึ๋นและฝีมือให้คนทั้งโลกต้องทึ่งครับขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทับหน้าเยาวชนไทยในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับรอบนี้ประเทศไทยเราส่ง27ยอดเยาวชนไทยตัวท็อปสายอาชีพเดินทางไปประชันฝีมือขยี้ความเป๊ะใน22สาขาอาชีพทั่วโลกบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายแต่เด็กไทยของเราซุ่มซ้อมกันมาอย่างหนักพร้อมลุยเต็มที่แน่นอนครับตั้งแต่วันที่22ถึง27กันยายนพุทธศักราช2569นี้ไม่ต้องบินไปไกลถึงเซี่ยงไฮ้เพราะไทย PBS เขาจัดเต็มให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้เกาะติดทุกสนามแข่งขันรายงานสดส่งตรงทุกช่วงข่าวรับชมกันได้ง่ายๆเต็มอิ่มเต็มอารมณ์ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ย้ำกันชัดๆว่าที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับมาร่วมส่งเสียงเชียร์ส่งพลังใจให้เด็กไทยคว้าชัยบนเวทีโลกไปด้วยกันนะครับเพราะทุกหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นของพวกเขาคือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยของเราครับและนี่คืออีกหนึ่งข่าวสารดีๆที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ครับขอบคุณที่มาข่าวสารจากเพจไทย PBS ครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ
4: เราทุก

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงที่2เรามาพูดถึงวันสำคัญที่ตรงกับวันนี้กันครับคุณผู้ฟังครับใน1ปีเรามีวันสำคัญมากมายนะครับแต่วันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569นี้มีอยู่วันหนึ่งที่มีความหมายดีมากๆและผมอยากชวนคุณผู้ฟังทุกคนมาร่วมทำสิ่งนี้ไปด้วยกันครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหนื่อยกันไหมครับเจอกับเรื่องที่ทำให้ปวดหัวหรือเรื่องที่ชวนให้ท้อใจบ้างหรือเปล่าครับถ้ามีผมอยากให้คุณผู้ฟังสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ้งความเครียดเหล่านั้นไปก่อนนะครับเพราะวันนี้คือวันพิเศษที่ถูกสร้างมาเพื่อเยียวยาหัวใจของพวกเราทุกคนครับรู้ไหมครับว่าวันที่12กันยายนของทุกปีคือวันแห่งการให้กำลังใจแห่งชาติหรือ National Day of Encouragement วันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนโลกที่แสนเหนื่อยล้าให้กลับมาเต็มไปด้วยพลังบวกอีกครั้งด้วยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากำลังใจบางครั้งคำชมสั้นๆคำว่าขอบคุณนะหรือประโยคง่ายๆอย่างเธอทำดีที่สุดแล้วมันมีพลังมากมายมหาศาลที่จะช่วยฉุดใครสักคนขึ้นมาจากวันแย่ๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ทำหน้าที่ส่งต่อพลังบวกนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อดทนและสู้ชีวิตมาจนถึงวันนี้นะครับคุณเก่งมากๆแล้วและก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันนั้นผมอยากชวนคุณผู้ฟังทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วส่งข้อความสั้นๆไปหาใครสักคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนรักเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานบอกพวกเขาหน่อยครับว่าเราภูมิใจในตัวเขาแค่ไหนหรือถ้าคิดใครไม่ออกหันไปส่องกระจกแล้วพูดให้กำลังใจตัวเองกันนะครับมาเติมพลังใจให้กันและกันในวันแห่งการให้กำลังใจแห่งชาตินะครับช่วงนี้พักฟังเพลงความหมายดีๆที่ผมตั้งใจเลือกมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนกันครับ

0: พบเพื่อรอเวลาที่ต้องจากกันนี่คือวิธีของคนทุกคน
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความหู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่053276068และ092-246-8579
2: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงสุดท้ายค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเย็นนี้มีแพลนกินอะไรกันหรือยังครับถ้าใครกำลังเล็งกุ้งเผาตัวโตๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆอยู่แล้วก็วันนี้ผมมีเรื่องลับๆของเจ้ากุ้งมาเล่าให้ฟังชนิดที่ว่าฟังจบแล้วเวลากินกุ้งครั้งต่อไปคุณจะมองมันไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราอกหักหรือเราตกใจเนี่ยเราจะเอามือจับที่หน้าอกข้างซ้ายเพราะหัวใจของเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่เจ้าหัวกุ้งมันอกหักหรือมันเกิดตกใจขึ้นมาเนี่ยมันต้องเอาก้ามจับที่หัวของมันครับฟังไม่ผิดหรอกครับในทางวิทยาศาสตร์แล้วหัวใจของกุ้งนั้นไม่ได้อยู่ที่หน้าอกเหมือนพวกเราแต่มันอยู่ตรงบริเวณหัวของมันเลยครับโครงสร้างร่างกายของกุ้งเนี่ยอัศจรรย์มากเพราะส่วนหัวและอกของมันรวมตัวกันเป็นชิ้นเดียวที่เขาเรียกว่าเซฟาโรโทรักและอวัยวะสำคัญแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมองกระเพาะอาหารและหัวใจรวมตัวเป็นกระจุกอยู่ที่ตรงหัวกุ้งนี่แหละครับเวลาหัวใจมันเต้นก็เต้นตุ๊บตุ๊บอยู่ข้างๆสมองมันเลยครับเพราะฉะนั้นต้มยำกุ้งหม้อไฟร้อนๆที่เราชอบหัวกุ้งมาดูดมันกุ้งเยิ้มๆกันเนี่ยนอกจากจะได้ความฟินแล้วรู้ไหมครับว่าเรากำลังกินส่วนที่อยู่ใกล้ชิดหัวใจของมันที่สุดเลยนะเนี่ยคุณผู้ฟังที่รับฟังเรื่องราวของหัวใจกุ้งในวันนี้ชวนอึ้งเลยใช่ไหมครับวันหน้าถ้ามีเรื่องราวลึกลับหรือมีเกร็ดความรู้อะไรแปลกๆแบบนี้ผมจะมานำเสนอผ่านรายการนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวันนะครับฝากถึงน้องๆเยาวชนที่รับฟังรายการอยู่อยากให้น้องๆเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดทั้งนี้สังคมมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ตีตาเยาวชนที่เคยหลงผิดแต่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เยาวชนไทยคือพลังสำคัญของชาติการสร้างเยาวชนให้มีหัวใจเข้มแข็งและรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราสามารถช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดวันนี้เสนอคำว่าความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็นครับสุดท้ายนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆ 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ลาไปก่อนนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพบยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุฝนตกหนักจังหวัดลำปางและอุดรธานีพร้อมสั่งการให้71จังหวัดเฝ้าระวังภัยต่อเนื่อง
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในจังหวัดลำปางและอุดรธานีหลังวันนี้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่ง

0: เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวิเชษฐนครอำเภอแจ้ห่มโดยปภ.ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือจนระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายช่วยเยียวยาส่วนจังหวัดอุดรธานีปภ.ได้ประสานนำรถสูบน้ำท่วมขังเข้าเร่งระบายน้ำบริเวณทางตัดรถไฟบ้านจันทร์หนองขอนกว้างเพื่อเปิดทางสัญจรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ปภ.ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่71จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3เร่งหาต้นตอรอยเส้นทางไหลของน้ำมัน
2: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ยืนยันคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาร์บปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบปอดแสสำคัญจากพงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ังของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

าที่จะได้อะไรมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านของตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการกว่าจะขึ้นมาเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงๆหรือว่าถึงตำแหน่งรองอธิบดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมากันง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กๆต่างจังหวัดนะฮะที่ต้องฝ่าฟันดิ้นรนมาแล้วก็ก้าวเข้ามาในภาคเมืองแล้วก็มาใช้ชีวิตในเรื่องของการที่จะต้องเติบโตในที่ราชการถ้าไม่นับว่าเป็นคือถ้าทำตำแหน่งว่าเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่เห็นกันมาตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นเลขากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการในด้านของการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาอีกหลายๆตำแหน่งหน้าที่ของการเติบโตมาสายราชการแต่ว่าไม่ค่อยง่ายๆแล้วก็ต้องฝ่าฟันลำบากในการอดทนแล้วก็เหนื่อยยากด้วยมาสมควรแล้วพอหลังจากได้ตำแหน่งมาแล้วก็ต้องเหนื่อยยากกับการทำงานจากที่ได้รับคำสั่งมามากมายหรือต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุในภัยพิบัติของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทางด้านการสื่อสารมวลชนที่รองอธิบดีท่านนี้ที่จากไปก็คือรองบิ๊กนะครับชัยวัฒน์บุญโชติท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เรียกว่าเป็นเหมือนคนที่มีเคมีตรงกันกับสายการดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็ชื่นชอบกับทนดนตรีตลอดปีที่ผ่านมาท่านมานั่งชมทุกๆครั้งเลยแล้วก็พาภรรยานะครับมาชมด้วยหอมๆกับเพื่อนๆนักประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทั้งผู้บริหารของสื่อต่างๆด้วยไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวก็มานั่งชมในการดูคอนเสิร์ตแล้วก็ให้คำแนะนำและก็จะพูดถึงเสมอๆถึงเรื่องของกลุ่มเปราะบางหรือว่าทางผู้ด้อยโอกาสที่ท่านเห็นแล้วบอกว่าชื่นชอบในสิ่งที่เราได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่นะครับเป็นผู้พิการปุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสต่างๆผู้ที่ไม่ค่อยจะมีสตุ้งสตังในการเข้าชมหรือว่าที่เราชมฟรีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้นั่งชมกันได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันก็จะพูดอยู่เสมอๆแล้วก็มีการให้การสนับสนุนทั้งเรื่องของให้ไปทำหน้าที่ในส่วนของทนดนตรีหรือภาคของทางโทรทัศน์ด้วยนะทุกวันเสาร์อย่างเช่นวันนี้ก็นำเทปเก่าของบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาออนแอร์แล้วเราก็ตัดต่ออากาศแล้วผมก็ดำเนินรายการในทุกๆวันเสาร์4ทุ่มนะฮะอีกประมาณสัก50นาทีข้างหน้านี้ก็จะได้ออกอากาศกันเป็นอีกหนึ่งเสาร์นะฮะก็จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์ซึ่งจะเป็นเทปที่ย้อนหลังไปเมื่อช่วงที่ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่เป็นประจำทุกเดือนละครั้งทางห้องออริโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็ยังมีการสนับสนุนว่าจะทำการให้ทนดนตรีมีการเดินทางต่อไปในปีหน้านะฮะพยายามหางบประมาณหาการสนับสนุนทุกอย่างทุกช่องทางแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆส่วนงานที่คิดว่าผมมีศักยภาพพอก็จะหนีบแม่พี่โยไปไหนจะขอให้อยู่ช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานพระราชพิธีต่างๆวันสำคัญแล้วก็เป็นผู้ที่จะมาเทรนรุ่นน้องๆต่อไปนะฮะท่านก็ให้ความหวังว่าอยากจะให้มาเทรนรุ่นน้องๆแล้วก็มาช่วยเป็นผู้ฝึกสอนคายตะขาบต่างๆให้กับรุ่นหลังๆนะฮะแล้วก็น่าเสียดายที่ก็ไม่สามารถที่จะได้สานต่อหรือว่ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้กันอีกแล้วเนื่องจากว่าท่านด่วนจากไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้จะภาวนาเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกพี่น้องของเรานะครับเพราะว่าทางครอบครัวก็ต้องให้เกียรติกับทางครอบครัวเขาก็ทางช่วงที่เป็นเส้นสมองเส้นเลือดในสมองตีแตกเนี่ยนะครับก็พักรักษาตัวนะฮะผ่าตัดแล้วก็เลยพักรักษาตัวแต่ว่ามาวันนี้เมื่อช่วงที่ผ่านมาก็สิ้นใจไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วเราก็รู้สึกเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ตกใจนะครับก็คงแสดงความเสียใจแล้วก็มอบบทเพลงเริ่มต้นอันนี้เป็นเพลงที่ท่านรองบิ๊กนะครับได้ชอบในบทเพล
ดี้แสลมนะผมก็เคยเรียนแล้วคุยกับท่านว่าเราอยากจะเชิญมาเหมือนกันสำหรับศิลปินแต่ละท่านแต่ละท่านที่มีผลงานที่มีคุณภาพมากับดนตรีครับก็ขอเลือกเพลงเริ่มต้นในการไว้อาลัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปที่อุบลราชธานีก็จะ

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในช่วงค่ำนะครับจะต้องเดินทางแต่เช้ามืดนะฮะเพื่อที่จะให้ไปถึงท่านในช่วงค่ำซึ่งในวันนี้ก็มีนะครับเรื่องของการได้อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานมาที่จะได้ประกอบพิธีนะครับรดน้ำศพในพิธีพระทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมเป็นวันแรกแล้วก็จะสวดพระอภิธรรมจะถึงวันที่21กันยายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายนที่ทางศาลาคู่เมนวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกับทางการจากไปของท่านรองดิกชัยวัฒน์บุญโชริตร่วมกับพี่น้องของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านดนตรีคืนวันเสาร์ผมเป็นจรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัทควบคุมเสียงทีมงานของท่านดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่นมณีและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับบุญประกอบอบกลิ่นและคุณสุวิทย์สมนัทควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452นะครับพรุ่งนี้ผมจะเดินทางพร้อมกับสองฐานเสือผมนะฮะคุณเมฆขันแก้วกับคุณสมเกียรติท่านมณีก็จะสลับกันขับรถไปที่อุบลราชธานีกันนะครับเพลงที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาติดค้างไว้กับเพลงของหินเหล็กไฟเพื่อเธอครับ

แต่ส่งภาพโต๊ะไม้กลมกันมาเป็นแถวนั่นมันเป็นเดือดร้อนเกี่ยวข้องอะไรกับโต๊ะไม้แล้วยึดไปทำไมมันถ้ามันบอกเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆก็ต้องคนที่ทำให้เป็นอัปมงคลนี่มันต้องก็ต้องจัดการไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คิดถึงเรื่องความเสื่อมของศาสนาแล้วนะครับศาสนายังอยู่คู่แล้วก็พระธรรมยังมีคู่อยู่กับศีลและธรรมต่างๆก็ยังมีคู่อยู่กับคนไทยเราอยู่ตลอดยึดมั่นให้ดีๆนะครับแปลว่ามันก็เป็นตัวอย่างกันมาเห็นมาตลอดที่ผ่านมาเรื่องทั้งอันดาของทั้งเงินผู้หญิงการพนันแล้วก็อบายมุขทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็มีสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะมันละเลยมานอกไปสิ่งที่เขาต้องเป็นการปฏิบัติอยู่แล้วตอนที่บวชเนี่ยคือที่วัดที่บวชเนี่ยเป็นวัดของชาวปัสสถานกองทัพเรือเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารเรือแล้วก็ตอนที่บวชเนี่ยก็มีเวลาน้อยมากเลยนะฮะมีเวลาน้อย15วันนะฮะแล้วก็เหมือนมาใช้คำด้วยก็คือว่าดันเป็นหวัดลงคอแบบพูดไม่ได้คือเสียงไม่มีฮะเป็นเหมือนกับมีเม็ดๆอะไรเต็มลำคอเลยแล้วก็ก็เลยพักเสียงไปด้วยแล้วก็เขาเรียกผมเป็นพระโฆษกนะฮะที่วัดกับพระครูที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ก็จะเข้มงวดแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำแล้วคอยที่เวลาที่เราจะมีสิ่งที่เขาเรียกต้องปรงอาบัติกันเนี่ยนะครับก็จะแนะนำว่าการปรงอาบัติการทำอะไรที่ไม่ถูกเนี่ยก็ต้องมานะฮะมาขอปรงอาบัติกันก็ต้องเข้มงวดในเรื่องโดยหลักทั้งต่อหน้าและรับหลังนะฮะต่อหน้าและรับหลังถ้ามีผู้หญิงเข้ามาที่ในกุฏิเนี่ยนะฮะที่เป็นที่เราใช้เป็นที่จำวัดแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆที่ไว้ทำงานแล้วก็มีกุฏิอยู่ด้านบนนะครับเป็นที่พักของสงฆ์ก็มีหลายรูปนะครับมีหลายห้องแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ทำงานทั้งหมดนะครับทำงานก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับตอนช่วงที่ไปบวชเนี่ยเขาต้องทำงานนั่นคือว่าต้องช่วยงานของทางวัดทั้งหมดเลยนะครับช่วงนั้นที่วัดเขาทำกำแพงเขาเรียกนะเอาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระโบสถเราก็ช่วยนะช่วยทำเรื่องของการหานะฮะหาผู้ที่มาสนับสนุนด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของการจัดระบบต่างๆด้วยก็ถ้ามีใครที่เป็นญาติโยมต่างๆที่มานะฮะถ้ามาเป็นหลายๆท่านเนี่ยก็จะต้องมีเนรหรือมีพระที่อยู่ด้วยกันนะครับก็ออกมาทรับอะไรต่างๆเช่นของถวายหรืออะไรเนี่ยก็ต้องให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ต้องคล้องผ้าให้ดีเวลาออกไปแล้วก็ห้ามเข้ามาข้างในนะครับถ้ามาข้างในเนี่ยต้องมีพระหรือเนนที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือห้ามเข้ามาในชายคาเดียวกันอยู่ชายคาเดียวกันหรืออยู่ในที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ให้ท่านจะไม่ให้เลยแล้วก็ให้อยู่ข้างนอกแล้วตอนที่แม่ผมมาถวายของก็เหมือนกันเช่นกันก็จะต้องมีอยู่ด้านนอกรับอยู่ด้านนอกนะเป็นชายคาที่คือผู้หญิงต้องอยู่ข้างนอกนะครับนะฮะแล้วเราก็เดินพระก็อยู่ข้างในนะฮะตอนนั้นก็จะมีเนนแล้วก็มีพระที่อาพาธอยู่อีกรูปหนึ่งที่เป็นพระสูงวัยท่านก็อาพาธอยู่ก็เราคอยปฏิบัติอยู่ก็ตอนบวชก็เวลาไปเนี่ยต้องบิณฑบาตเช้าเนี่ยต้องตื่นที่สามครึ่งแล้วนะฮะที่สี่เนี่ยลงอุโบสถลงโบสถ์นะแล้วก็ไปบิณฑบาตเช้าทุกวันนะฮะทุกวันแล้วก็เย็นกลางวันก็กลับมาเนี่ยพอฉันเสร็จก็มีงานกิจนิมนต์ต่างๆคนมากันอะไรอู้แล้วก็
ม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลยนะครับทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นทำอะไรได้ที่ทำต้องทำแล้วก็ความสะอาดวัดนี่ต้องทำกันทุกวันนะฮะแล้วก็มีกิจนิมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สวดไม่ค่อยเป็นด้วยนะตอนนั้นก็สวดไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นสวดไม่ได้นะต้องใช้อะไรที่แบบพระท่านก็จะให้ไปลงไปข้างล่างไปที่เวลาเขามีการจัดกิจกรรมสงฆ์เลยนะครับเราก็ไปร่วมด้วยก็ลงไว้ด้วยของพงของผ้าอะไรก็ไม่ได้ทุกที่ออกไปข้างนอกมันก็เหมือนกันนะฮะต้องโหต้องดูแลทุกอย่างพระนี่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายในเรื่องที่เป็นความเรียบร้อยด้วยนะครับยืนดื่มน้ำยังไม่ได้เลยนะฮะยืนดื่มน้ำเนี่ยผมตอนคือไปแรกๆนี่ไม่เคยก็เปิดตู้เย็นไม่ได้นะครับไปเปิดตู้เย็นเองอะไรเงี้ยต้องรักษาศีลเยอะนะฮะยืนเยอะมากนั้นสิ่งที่เกิดเรื่องเขาโชว์เรื่องผิดศีลธรรมจรรยากันมากๆขนาดนี้มันหรือว่าขนาดละเมิดขนาดนี้มันทำการบัญญัติขนาดนี้มันรุนแรงนะฮะรุนแรงมากก็คงจะต้องเป็นตามข่าวคราวแล้วก็สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมก็แล้วกันนะฮะก็รักษากันไว้ให้ดีครับเพลงที่วันนี้จะมีบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเอ๊ะทำไมในไลฟ์ผมมันคือเด้งเข้ามาแต่ว่าสงสัยโอเพนแชทผมเป็นอะไรไม่ทราบนะครับไม่เป็นไรครับพออ่านได้มีผู้ที่แสดงความเสียใจมาตลอดเลยกับท่านรองบิ๊กก็ขอบคุณแทนด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเป็นตัวแทนของทั้งส่วนของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ของถนนดนตรีไปร่วมแสดงความเสียใจและไว้อะไรด้วยนะครับในการไปฟังสวดพระพิธรรมที่อุบลราชธานีนะฮะที่วัดมณีวนารามนะฮะในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต้องเดินทางไกลกันนะฮะอีกแล้วครับก็ต้องไปนะฮะเพราะว่าท่านสนิทสนมกับทางรายการเรามากแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับทนต้นตรีมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มาชมทุกรอบเลยด้วยก็คงจะเห็นแล้วนะฮะว่าถ้าไม่ได้ติดภารกิจแล้วก็มีเวลาที่มาชมเนี่ยท่านจะบอกเสมอนะครับท่านลองบิ๊กว่านี่คือความสุขที่เวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานแล้วมาชมถนนดนตรีเหมือนได้ผ่อนคลายและได้มีความสุขยิ่งมีความสุขมากๆก็คือได้เห็นผู้คนที่เป็นมวลชนของถนนดนตรีนะครับคือวันนี้เทปบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เกียวคาราบาวและซื้อเผื่อคนดัดเกวียนออกอากาศ16:00-17:00สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11นั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ16:00-17:00ก็เทปแรกส่วนเทปที่2ก็จะออกอากาศในเสาร์ต่อไปนะครับเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตนะฮะที่เราได้จัดกันมาเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะเราก็นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ทางออนทีวีกับเพื่อนชีวิตพี่เขียวคาราบาวครับ

ป็นเพื่อนของทั้งคาราบาวแล้วก็เป็นเพื่อนของคนเพื่อนชีวิตจริงๆสำหรับนาซีเพือกคนดันเกวียนแต่ว่าก็แต่ว่ามาก่อนคือโด่งดังมาก่อนคือทั้งแฮมเมอร์คนดันเกวียนอมตะเนี่ยเขาโด่งดังกันมาก่อนที่จะมีคาราบาวเลยนะครับแล้วก็พอคาราบาวเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคอนเสิร์ตก็จะเดินทางกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะไปเล่นดนตรีก็ไปเจอกันบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็ห่างๆกันไปก็มีสมาชิกของคาราบาวคือพี่เขียวที่ออกมาจากคาราบาวแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ในช่วงหนึ่งก็มีนาซีเพื่อคนดันเกวียนด้วยการโคจรกลับมาพบกันเมื่อช่วงที่ตนดนตรีไลฟ์ได้จัดช่วงเดือนละครั้งแต่ละผ่านในช่วงเดือนทุกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนละครั้งก็เราก็ได้เชิญทั้งสองท่านนะฮะสองเพื่อนที่เคยเดินทางด้วยกันมาบนเวทีเดียวกันนะครับก็เป็นศิลปินที่มาช่วยกันท่านรองบิ๊กก็พูดเสมอนะครับว่าเงินไม่สามารถจะจ้างได้จริงๆสำหรับทนดนตรีเพราะว่าทุกคนไม่ได้มาเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่มีทางที่จะไปจ้างเขาได้อย่างนี้ตามราคาที่จะเป็นทางธุรกิจเอกภาคเอกชนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเป็นแค่งบราชการแล้วก็เราก็ใช้งบราชการอย่างที่มีอยู่เท่าที่ทำได้แล้วเราก็ทำได้ให้นะฮะให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับความสุขแล้วก็ได้รับสาระบันเทิงต่างๆกันไปพร้อมกับที่ได้นำเรื่องราวนะครับหรือว่าสิ่งที่ศิลปินได้ถ่ายทอดนั่นนะมาออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะฮะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะออกอากาศทางช่อง NBT นะฮะในช่วงเวลาสี่ทุ่มที่จะมาถึงนี้นะครับถามกันมากว่าท่านรองบิ๊กเป็นอะไรถึงได้เสียชีวิตที่ผ่านมาคือล้มแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกก็ต้องผ่าตัดนะครับแล้วตอนผ่าตัดเนี่ยผมก็ไม่ได้แจ้งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าให้เกียรติครอบครัวแล้วแต่ว่าก็ตอนแรกก็นึกว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทราบว่าอยู่ถึงหมอแล้วแต่ปรากฏว่าร่างกายก็คงจะไม่ไหวแล้วเสียดายนะฮะอายุแค่55เท่านั้นเองยังสามารถที่จะก้าวขึ้นมาสู่ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงๆนะของกรมประชาสัมพันธ์ได้ต่อไปแล้วก็ได้ทำอะไรได้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะรักทนดนตรีซึ่งท่านรักทนดนตรีมากๆนะฮะก็บอกว่าเป็นความสุขทุกครั้งที่ได้นะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับทนดนตรีนะฮะก็นะครับคงจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนดีที่จากไปแล้วก็ร่วมเดินทางไกลกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับนะฮะผู้ที่ได้นะฮะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันก็ฉะนั้นพวกเราก็รักษาในสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีกันนะครับในความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องวันเวลามันสั้นหนักนะครับเพลงที่คุณขอมาในGoogle Formก็ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วนะครับที่ขอเพลง2เพลงมีนักเพลงพเนจรนะก็อีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรเดี๋ยวผมดูนะครับพอดีเนี่ย Open Chat ผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวคราวนี้ดูในตรงนี้นิดนึงนะครับที่ขอเพลงมาแล้วนะฮะทางเกินฟอร์มทั้งหมดก็ส่งมาแล้วนะฮะผู้รู้กับนักเพลงพเนจรคุณจรัสสิงหานครขอมามาดามออยขอจากภูผาถึงทะเลไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะฮะมนุษย์เราเอ๋ยวีซองคนหลังเขาขอมาใครไม่ดู V2 เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับเพลงคอยพงเทพคุณไพโรธอาทิตย์แล้วเปิดแล้วนะครับฮานิบาเฮ้ยนะฮะคุณเจ้าคุณขอมาแล้วก็อยากพับแผ่นฟ้านะครับส่วนทาง0816346452มีกระต่ายไหมจันจากคุณมาวิสาสุโขทัยตามตะวันนะฮะสาวสุราถ้าไม่มีขอให้เธอนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะขอเพลงหนุ่มจันทึกจากแฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์จากราชบุรีนะครับก
ครับปิดท้ายกันด้วยเพลงนักเพลงพระเนจรนะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI พร้อมขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อรับมือวิกฤตสังคมสูงวัย
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะโคดดิ้งและ AI ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมกล่าวว่าการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงดียังได้ขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรได้อย่างเท่าเทียมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตสังคมสูงวัยซึ่งสถิติปีนี้มีอัตราประชากรเกิดใหม่เพียงประมาณ 200,000 คนส่งผลให้ประชากรวัยทำงานหดตัวลงการเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมศิลปากรเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์สู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลที่ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้เผยแพร่ความรู้ผลการศึกษาและความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรของภูมิภาคผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2556

0: โบราณพนมสุรินทร์มีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้วหรือพุทธศตวรรษที่13ถึง14ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทราวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทยการค้นพบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการค้าขายทางเรือไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบไม้ของสันนิษฐานว่าอาจต่อขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยใช้วิธีการและเทคนิคการต่อเรือแบบที่นิยมกันในแถบทะเลอาหรับโดยกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ค้นพบและอนุรักษ์โบราณวัตถุจากพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักวิชาการพร้อมกับออกแบบบ่ออนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถึงและจัดทำแผนระยะยาวขุดค้นพื้นที่ตัวเรือส่วนที่เหลืออนุรักษ์เรือที่ยังจมอยู่ในน้ำตามหลักวิชาการพร้อมจะสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่ผ่านการอนุรักษ์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิรักสั่งปลดผู้บัญชาการของกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานหลังเกิดเหตุโดรนที่บินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักในวันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักมีคำสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวจากกรณีมีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่นายซาบาอันนูมานโฆษกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอิรักให้คำมั่นว่าอิรักจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดดำเนินกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราจึงข้ามองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: แต่ความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอ๊ดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมึงจะเรียกอะไรนะตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอ๊ดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์แอ๊ด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่ครับจารนิดอันนี้ก็เป่าคุยแอ๊ดตอนนั้นนะไปนี่ก็สำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

เสียในอีกไม่ถึง10กว่าวันข้างหน้านี่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ก็จะไปทำงานอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวก็คงจะล้ำลาเลยนะฮะหลังจากอ่านข่าวตั้งแต่วันที่16 15ไปบรรยายแล้วก็16อ่านข่าวไปถึงวันที่22ก็คงจะลายาวไว้ในช่วงปลายเดือนเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมงานเกษียณด้วยนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสถานีเขาบอกทำไมไม่มาอยากจะให้มาวันที่เกษียณแล้วก็ผมก็บอกว่า

ก็จะไปทำหน้าที่อื่นไม่ว่าจะนี่หน้าที่อื่นใดที่เป็นประโยชน์ให้กับทางสังคมชาติบ้านเมืองส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์ถ้าจะให้กลับมาทำหน้าที่ก็คงจะเป็นคนนอกแล้วที่จะมาทำงานอื่นๆอีกนะฮะที่จะใช้งานได้นะเช่นทนดนตรีก็จะได้จัดรายการซึ่งก็กำลังจะตั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่บ้านนี่แหละครับถึงแต่ว่าอุปกรณ์บางส่วนเราต้องรบกวนทางห้องส่งนะฮะแทนคุณสุวิทย์สมนัทที่ควบคุมเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตส่วนผมก็อยู่ที่บ้านที่หนองแขมซึ่งฝนกำลังลงคือตกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นมาหลายรอบแล้วนะฮะหลายรอบพูดถึงฝนนิดตอนนี้ที่ท่อระบายน้ำเมื่อสักครู่ไม่ใช่สักครู่คือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโกยใบไม้ออกมาให้เยอะๆนะฮะคือว่าจะไม่ตันที่ท่อแต่ท่อระบายน้ำรู้สึกน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยมันมีรู้สึกว่ามันจะระบายไม่ทันมันยังเจิ่งนองคือมันเต็มท่ออยู่นะฮะเต็มท่ออยู่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รางระบายน้ำมันตันหรือท่อระบายน้ำข้างนอกมันตันหรือว่าที่บริเวณปลายท่อที่ออกไปสู่ทำลำคลองเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาในเวลามันไปไม่ได้คือปัญหาคือเอาขยะไปทิ้งกันในท่อระบายโดยเฉพาะพวกเศษอิฐปูนวัสดุหรือวัสดุบางอย่างที่มันไปปิดกั้นขวางท่อไว้ก็ทำให้ท่อระบายน้ำไม่ได้อันเนี้ยเขาเคยทางหมู่บ้านก็ลอกท่อกันอยู่เสมอๆแต่มันก็ปัญหาน้ำอย่างท่วมขังอยู่ในซอยเยอะด้วยตอนนี้น้ำในท่อเนี่ยมันเต็มอยู่เพราะผมไปสังเกตอยู่2วันแล้วเนื่องจากว่ากวาดใบมงใบไม้แล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาได้หยุดพัก1อาทิตย์เนื่องจากเป็นไข้หวัดแล้วก็ไอเยอะแล้วก็ใช้พักผ่อนลาพักผ่อนรับร้อนให้ครบเนี่ยนะฮะก็เลยได้ไปอาละวาดที่บ้านในการเก็บกวาดใบไม้เศษหินเศษหญ้าเศษดินปูนแล้วก็ตามท่อต่างๆที่มันอะไรมันรกๆก็ไปช่วยกันเขาเก็บบ้านหน้าบ้านไข่ก็หน้าบ้านคนนั้นก็ช่วยกันแล้วก็ปรากฏว่าเขาเห็นรู้สึกว่ามันน้ำมันตันอยู่แล้วก็ฝนตกมาอย่างเงี้ยไม่ขาดสายเลยตอนนี้หลายรอบแล้วฟ้ากำลังทึ่มอยู่เนี่ยฉะนั้นเราที่คงจะทำเครื่องมือให้คุณเมฆคุณณรงค์ศักดิ์ให้คุณสมเกียรติไม่ใช่สมเกียรติคุณน็อตณรงค์ศักดิ์แล้วก็คุณฟิลมาช่วยกันนะฮะวันนี้มาดามออยบอกว่าวันนี้ได้ฟังเพื่อเธอด้วยนะขอบคุณเพลงนี้ค่ะคุณเต้ยคุณสุริยาพาคุ้มครองตั้งแต่ช่วงต้นมาไม่ได้นั่นเลยนะครับไม่ได้ตอบใน Open Chat เลยพอดีผมทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้ผมต้องไปกดในไลน์ Open Chat แต่ในไลน์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นก็โอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่ายมานี้เยอะแยะหมดเลยนะครับในโอเพนแชทก็ส่งกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิกอยู่878ท่านก็เดี๋ยวค่อยๆต่อไปนะครับคุณปอชิตาคุณปราดปอปอนนะฮะแล้วก็มีลิงขอเพลงคุณหลิงลี่มาใหม่ๆนะครับก็บอกว่ามีส่งกลอนมาให้ด้วยนะครับฟ้าผ่าแก้วตาดวงใจดวงพระอินดงพระอินสิ้นชัยวัฒน์บุญชวริตนะฮะอ๋อครับแล้วก็มีลิงรายการคุณโบกี้เพลงที่กำลังตอนนี้เพลงแสงสุดท้ายบอดี้สแลมใช่ครับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วเมธเบิงมีนส่งภาพของครอบครัวของท่านรองนะฮะก็เดี๋ยวคงจะไปร่วมงานในที่วันพรุ่งนี้ที่อุบลราชธานีวัดมณีวนารามนะฮะก็ฟังสวดพระวิธรรมแล้วก็เดินทางก็ค้างคืนหนึ่งไปค้างอาศัยบ้านของคุณเมฆเขาที่อุบลแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจคุณพุทธงามนะฮะแล้วก็คุณเลขาก็ส่งความอาลัยมาด้วยคุณอาก้าเช่นเดียวกันนะครับคือ
คุณมาดามออยบอกว่ามักจะได้ยินพี่โยพูดถึงท่านรองบิ๊กบ่อยๆในถนนดนตรีระยะหลังๆนี้ตกใจทีเดียวที่ทราบข่าวท่านจากไปแล้วขออนุญาตถามว่าท่านจากเพราะสาเหตุใดคะขอแสดงความเสียใจก็เส้นเลือดในสมองเส้นเลือดแตกนะครับแล้วก็ผ่าแล้วแต่ว่าก็ท่านไม่สามารถจะฟื้นขึ้นได้นะครับเหน็ดเหนื่อยด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมานี้ในช่วงข่าวสาร เรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองภัยพิบัติต่างๆนะฮะที่น้ำท่วมน่านเนี่ยเป็นช่วงที่หนักมากสำหรับการทำงานอยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็คุณสกลโชริศมีอะไรบอกผมด้วยครับสวัสดีครับพี่โยทุกท่านพร้อมน้องเพื่อนที่อยู่ตอนที่เดินป่าด้วยกันอ๋อเมื่อสมัยตอนไหนอ่ะเดินป่าตอนไปหลายกิจกรรมเหมือนกันนะครับคุณบุญชัยกดแล้วมีอะไรช่วยแจ้งผมหน่อยครับคุณสกลโชริศเนาะได้ครับคือตอนนี้ในไลน์ผมเนี่ยมันไม่ขึ้นของถนนดนตรีนะผมเลยต้องกด Open Chat เดี๋ยวจะให้ช้างน้อยนักเดินทางช่วยดูกันแล้วกันนะฮะโอ้ยฝนฟ้าลงกระหึ่มเลยนะครับเพลงที่คุณขอมานะครับตามตะวันนะฮะหนุ่มกะลากับพี่แอดคาราบาวปีหน้าถ้าจัดอีกเนี่ยจะเชิญแบบพวกแบบเป็นแขกฟิชเชอริงต่างๆนี่มาดีนะนะฮะก็ลองดูนะหนุ่มกะลาก็น่าสนใจนะครับมากับพี่แอดดีไหมนะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้ว่าที่ยังไม่ได้เดินทางมาให้กับทนดนตรีเนี่ยก็จะพยายามถ้าปีหน้าได้จัดก็จะพยายามให้เชิญมาให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษฐ์คัมภีร์หรือที่ยังไม่ได้มาที่เคยตอบรับไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าพอดีเราติดเรื่องสถานที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยยกเลิกไปก่อนข้ามไปก่อนสำหรับพี่เสือธนพลครับแล้วก็อีกหลายๆวงนะฮะที่ยังไม่ได้เดินทางมาก็คิดว่าจะเชิญมาพี่เสด็จเนี่ยใครแล้วก็ปีเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยตอนช่วงเดือนต้นปีเนี่ยก็ตอบมาแล้วนะฮะว่ามาได้จะได้เราก็ไปเชิญพี่เขียวคาราบาวมาซะแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ตอนนี้ออกอากาศอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับในช่วงถนนดนตรีบันทึกถนนดนตรีไลฟ์นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับพี่เขียวคาราบาวและนัสิเผือกคนดันเกวียนนะครับติชมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปที่สถานีด้วยครับทางเพจของ NBT จะได้มียอดติดตามว่าเราได้มีผู้ที่ติดตามถนนดนตรีทั้งทางโทรทัศน์และทางวิทยุนะครับ0816346452เพลงที่ประสักครู่นี้จากสาวสุราษฎร์ขอมาและวันนี้จากลมศักดิ์ขอตะวันลาครูสันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม32นาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์นะครับผมเป็นยศรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงอรุณการยังไม่ได้ไปดูแล้วก็แถวบ้านโรงภาพยนตร์ไม่รู้มีฉายหรือเปล่าอยากดูแถวบ้านจังเลยอาจจะเป็นโรงเล็กๆก็ได้นะฮะอยู่ดำห้างของพวกใกล้ๆเนี่ยบิ๊กซีอะไรแถวๆนี้นะฮะไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเอาไว้เราจัดถนนดนตรีแล้วปีหน้าเชิญนักงานแล้วเอาขอหนังเข้ามาฉายที่ห้องออดิโทเรียมได้ไหมเนี่ยนั่งดูหนังกันก่อนคอนเสิร์ตเริ่มดีไหมใครเห็นด้วยยกมือขึ้นนะครับฉายได้ไหมถ้าฉายได้นะในออดิโทเรียมนะครับก็จะได้ที่อื่นเขาไม่ฉายเราก็ฉายให้ดูกันแต่ตอนนี้ถ้าไปเสียเงินดูได้ก็ไปเสียเงินดูก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้จัดหรือเปล่านะฮะถนนดนตรีไลฟ์ที่เรามีเป็นประจำทุกเดือนที่ผ่านมา3ปีก็ตอนนี้เป็นเทปบันทึกเอาไว้เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วที่เราได้ทำกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์มาก็นำเทปมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทุกวันเสาร์ก็คอนเสิร์ตละ2วันนะฮะ2เทป2วันนะครับคอนเสิร์ตละ2วันก็เสาร์นี้แล้วก็เสาร์หน้าก็จะเป็นนักศิษย์เพื่อคนนั้นคืนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วต่อไปก็จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะฮะก็เริ่มก็อย่าลืมติดตามกันวันละ1ชั่วโมงส่วนของทางวิทยุยังฟังกันได้เรื่อยๆต่อเนื่องไปนะครับ31ปีก็คงจะไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะไปสิ้นสุดกันที่ปีเท่าไหร่ก็ถ้ามีแรงทำได้ก็จะทำหน้าที่กันไปนะครับผู้ฟังที่อยู่ขอนแก่นจะขอเพลงแต่งเลยของพิทักษ์เสริมราษฎร์ยังไม่เจอเพลงนี้เลยก็ขอติดค้างไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณบุญประกอบอบกินได้ไปใส่ไว้แล้วก็นำเสนอในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันโอ้พรุ่งนี้ผมไปอุบลนี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดในฝั่งที่อุบลก็แล้วกันนะครับครับเพลงที่ของพิทักษ์เสริมราษฎร์มาจากสุโขทัยนะฮะคุณวันวิสาที่สุโขทัยก็มอบเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับกระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังแต่งเลยครับ

แรกจะนำเพลงที่เป็นการร้องคู่กันของอาจารย์ไข่กับน้องต้นข้าวมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอไว้โอกาสต่อไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะใส่เพลงไว้ให้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปค่อยฟังกันอาจจะกระชั้นชิดไปนะลองหาลำบากนิดหนึ่งครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่สองของทนดนตรีคืนวันเสาร์วันที่ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาตกเยอะๆนานๆเนี่ยก็เราอยู่ในทางที่เป็นเมืองที่เป็นที่ราบต่ำเนี่ยนะครับใกล้กับชายทะเลแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนลาดลงมาจากพื้นที่ภูเขาสูงก็ไล่ลงมาก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมพูดถึงฝนตกเมื่อวานไปฟังสวดทุกนี้มีแรงงานเขาดำฟังสวดน้าคนหนึ่งที่สนิทกับพ่อผมเสียไปแล้วล่ะครับก็เขาสนิทกันเขาทำประกอบอาชีพทำบริการเรื่องจัดเลี้ยงเป็นโต๊ะจีนนะฮะก็ไปที่วัดสารอดตอนช่วงขากลับเนี่ยคือทางวัดเขาจะมีทางออกหลายทางทางหนึ่งก็ไปออกทางพระประแดงก็ได้ทางสุขสวัสดิ์ทางอะไรเนี่ยนะฮะก็ไปทางพระรามสองนี่เราจะกลับทางบ้านทางพระรามสองว่าไปคุณตาเขาก็นั่งขายส้มตำขายไอ้บะหมี่สำเร็จรูปก็ของเล็กๆน้อยๆฮะอยู่ที่วัดเนี่ยเราบอกออกนี่เลยแค่นี้เลยเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางไปเนี่ยไปออกพระรามสองได้ให้เราก็กด Google แบบแล้วก็เชื่อป้าคงบอกถูกแต่ Google แบบเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะมันพาผมไปในที่ด้านหลังวัดแล้วเป็นชุมชนที่อยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็ถนนมันโอ้โหอีกคนเนอะทั้งมืดทั้งมีการก่อสร้างทั้งคือยังสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเส้นทางนี้เขาใช้แต่ก็มีรถผ่านตลอดนะท่านนั้นจะไปออกทางอะไรทางริมพระรามสองทางแถวสองเลขทำไม่ถูกนะจอมทองราชบุรณะอะไรหรือเปล่าที่มันมีออกไปโผล่ทางอะไรโรงแรมอะไรมดแดงมดดำมดอะไรโฮเทลไม่รู้แล้วมันก็มีร้านอาหารเยอะนะอาหารเยอะเลยครับอาหารร้านแบบผับเพิบร้านเนี้ยอยู่ตามถนนหนทางข้างๆทางสองข้างทางเนี่ยมีแต่ไฟของร้านพวกร้านขายเหล้าขายเบียร์นี่แหละครับขายเครื่องดื่มเนี่ยครับก็ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีแต่ชุมชนที่แบบอยู่ในชุมชนที่คือระเกะระกะบ้านเป็นชุมชนแออัดนะฮะแล้วก็บ้านเรือนก็แบบสร้างแบบไม่ได้ถาวรเท่าไหร่นักก็ถนนหนทางก็คลุกคละขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อเลี้ยวซะขึ้นลงเหมือนเขากำลังสร้างทางอยู่ไม่เสร็จสักทีตรงนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าเขตเขาก็น่าจะอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางหน่อยเพราะว่าคนเดินไม่ได้เลยละรับรองได้แม้ต้องมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านกันเนี่ยก็คอยหลบหลีกกันแล้วก็มันมืดมากเลยใต้ทางด่วนเนี่ยไม่ต้องไปผลว่าคนจะเดินนะยิ่งถ้าเป็นคนผู้หญิงเดินเข้าตอกซอกซอยกับเขาในบ้านเส้นตรงเนี้ยมันเดินถ้าไม่ได้เลยมันมีน้ำเจิ่งนองท่วมมาเนี่ยนะครับเราขับรถเดินทางมันก็แคบแล้วก็เป็นสองเลนสวนกันทางหลังวัดสารอดที่ทะลุออกไปทางพระรามสองเนี่ยทางก็ใต้ทางด่วนเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่มันมีทางซอยขึ้นไปแล้วก็มีร้านอาหารลุงเต็มเลยร้านอาหารน่ะดูดีละเพราะว่ามีร้านแต่งเท่ๆสวยๆเยอะแต่ถนนนี่มันโอ้โหเราเมื่อวานนี้ไปตาม Google เขาบอกอีก6อีก900เมตร700เมตรเนี่ยแล้วน้ำมันก็ท่วมฝนก็ตกตลอดทางแล้วก็มองไม่เห็นเราก็ลุ้นมาเออมันค่อยๆ700แล้วเว้ย600แล้ว500มันน่าจะเห็นถนนใหญ่สักทีก็ออกไปก็เห็นถนนใหญ่กว่าจะถึงถนนใหญ่ได้โอ้โหคุณเนอะไอ้แท่งบาริเออร์ปูนเปิร์นเศษอิฐเศษหินขยงขยะอะไรหมดไอ้ไม่หมดเลยสงสัยไหมมันเยอะเขตตรงนี้เขา
ดูแลกันยังไงแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันแบบนี้อย่างนี้เหรอมันลำบากนะหรือเขาทนลำบากได้แต่ผมว่าผมเห็นชาวบ้านขนาดเราขับรถเรามอเตอร์ไซค์เขาขับอยู่เรายังเกรงใจเขาเลยเพราะว่ากลัวเขาไปตกข้างทางหรือว่าเราไปเบียดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันทางมันแคบกันสวนกันแทบไม่ได้แล้วก็มีการก่อสร้างแล้วก็มีลักษณะของทางที่มันทุรนทุรายนะทุรักกันดารมากเลยเนี่ยถนนบางที่ที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่ดูเรียบง่ายเรียบแล้วก็ใช้งานได้ดูดีกว่าอีกตั้งเยอะนี่ว่าหรือว่ากำลังซ่อมสร้างทางก็ไม่รู้นะผมว่าถ้าไงก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทางเขตอะไรครับราชบุรณะหรือจอมทองก็ไม่รู้ละตรงนั้นนะครับที่ออกไปทางด้านหลังวัดสารอดนี่แหละครับเมื่อวานไปมาโหก็จนภัยกว่าจะถึงได้เขาบอก2 กิโล3 กิโลกว่าจะออกไปจากหลังวัดไปถึงริมถนนถามว่าทำไมไม่ไปเส้นอีกเส้นถนนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามันโกกระหุกเกินมันให้มาทางนี้อีก600 เมตรอีก700 เมตรอะไรของมันเนี่ยนะครับอ่ะครับเพลงที่คุณขอมานะฮะทางGoogle Formนะครับในไลน์ผมมันเข้าไม่ได้ผมต้องดูทาง Open Chat นะฮะในตัวไลน์ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือในไลน์มันจะมองไม่เห็นถนนดนตรีนะครับน้องแอดมินช่างน้อยแต่ว่าลุงต้องไปดูใน Open Chat นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับฮานี่บาเฮ้ยครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: คุณกำลังติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง20%จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติขอใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าระดับไฮเทคเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่ง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวเลขการส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง20%ขณะเดียวกันไทยยังได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่สูงมากนักวิชาการและนักวิเคราะห์จากต่างประเทศต่างประเมินว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ไทยจะมีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนจากต่างชาติได้มากเท่ากับช่วงเวลานี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต่างชาติมีความต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเทคไปจนถึงบิ๊กเทครวมถึงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบสำคัญคือความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิพลสถัพรมมารายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวทีมสร้างสุขนำร่อง8จังหวัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มเปราะบางและประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
7: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งทีมสร้างสุขเพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค้นหารับฟังปัญหาประสานความช่วยเหลือและเชื่อมต่อสิทธิและสวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดโดยทีมสร้างสุขจะบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ด้วยแนวคิดค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามโดยนำร่อง8จังหวัดได้แก่เชียงรายกาญจนบุรีลพบุรีหนองคายสระแก้วระนองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นจังหวัดต้นแบบโดยตั้งเป้าให้ทุกหมู่บ้านมีทีมสร้างสุขและระดับตำบลมีศูนย์สร้างสุขเชื่อมต่อการทำงานกับทีมพม.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกปากเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลสืบสานวิถีทำนาริมเลกว่า200ปีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
8: นายสุจินทร์วาจากิจ ผู้ว่าราช

0: การจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกปากเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลณนาริมเลโรงเรียนวัดปากประจังหวัดพัทลุงแหล่งทำนาริมเลแห่งเดียวของไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวการทำขวัญข้าวเวิร์กช็อปการละเล่นพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนซุ้มอาหารพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำหรับนาริมเลบ้านปากประเป็นวิถีการทำนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลสาบสงขลาโดยมีนายสายันรักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประมุ่งมั่นอนุรักษ์และต่อยอดวิถีดังกล่าวทั้งการจำหน่ายข้าวเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมทำนาพร้อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคารวาลนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

เริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากอำนาจเจริญทาง0816346452เพลงที่ทำให้คาราบาวได้เกิดมีขึ้นโดยบรรยากาศของการถูกไล่ออกของพี่เล็กคาราบาวนั่นแหละครับว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยนะฮะเรียกลาออกไม่ให้ลาออกถือว่าพี่อาที่เขาไม่ได้ให้เล่นเพราะว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่นสากลอย่างเดียวนะครับตามร้านแล้วก็นั่นเป็นเพลงแบบที่เมานอนตายเขาขายเหล้าเนี่ยมาแช่งจากหักกระดูกเขาคนก็เลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเวลาแล้วกันที่มาโคจรพบกันแล้วก็กล้าที่จะหักดิบในสิ่งที่ไม่รู้อนาคตทั้งหน้าว่าเป็นยังไงออกไปประจนภัยไปพร้อมกันก็เป็นความฝันของเด็กหนุ่มวัยหนุ่มที่รักในเสียงเพลงดนตรีและงานศิลปะแล้วก็จนทำให้เป็นวงดนตรีที่ยืนยงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในนามของคาราบาวนั่นเองที่สร้างกันขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้ทำงานกันมาเนิ่นนานกันหลายสิบปีนั่นเองนะครับเราเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีกับผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงพอดีน้องที่เคยอยู่กรมประชาสัมพันธ์น้องธรรมนุนมุ้งบังเขาส่งไลน์เข้ามาว่าเปิดมาเจอดู3เพลงสดดูเทปถามถึงทุนดนตรีออนทีวีเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายที่นำเทปของนักสืบเพื่อกับพี่เขียวคาราบาวมาก็เป็นเทปนะครับเราบอกถามว่าห้องส่งถ่ายที่ไหนพี่อ๋อก็เดี๋ยวต้องตอบเขานะห้องแสดงที่ออดิโทเรียมนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบก็มีข้อความมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบเข้าไปแล้วกันนะฮะมีเพลงที่ยังต้องใช้กับคุณในชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอบทั้งไลน์โอ้มันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ใน Google Form ที่ขอเพลงมาด้วยครับแล้วก็ที่ผมเลือกให้ด้วยนะฮะเพลงของคนที่ทำงานในพรรคที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนมีงานบันเทิงบ้างงานอะไรต่างๆบ้างแล้วก็อีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตของคนที่ได้ดื่มได้กินนะครับก็อีกหนึ่งชีวิตของอีกหลายๆชีวิตนะครับของคนที่ต้องทำมาหากินเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตในภาคกลางคืนนะครับงานที่จันไข่มาริโกน่าได้จำพงคิดรู้เขียนไว้นะครับแล้วอาจารย์ไข่มาริโอน่าก็ถ่ายทอดกันไว้กับงานที่พูดถึงผู้หญิงที่ทำงานที่ตรงนี้คนเช็ดเงาครับ

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ทุ่มครึ่งครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีเพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์บอกฟังเพลินเพลงฟังเพลินนะฮะก็ทั้งที่คุณเลือกมาแล้วก็ที่ผมช่วยกันเลือกด้วยก็สลับกันไปแล้วก็ส่งภาพท่านรองบิ๊กไปให้เพื่อนได้ชมได้ดูว่าเป็นผู้บริหารที่หลายคนรักนะครับเพราะว่าเนื้อง่ายติดดินแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นคนทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นกันเนี่ยรู้ว่าในการทำงานของแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นควรจะต้องไปนะครับช่วยอุดช่องโหว่แก้ไขอะไรยังไงได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่คือเรียบง่ายฮะแล้วก็มาสบายๆไม่ได้มีแบบอะไรที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วโดยเฉพาะในการทำงานถ้าทำงานแบบเข้าถึงประชาชนเนี่ยมวลชนเนี่ยเราก็นะฮะเราก็พร้อมที่จะทำงานด้วยนะครับว่าไม่ใช่แบบผู้บริหารแบบหอคอยงาช้างแล้วก็เข้าถึงได้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มานะฮะมาช่วยทำให้เราได้ทำงานได้นะครับสะดวกมากขึ้นแล้วก็อย่างปีหน้าที่จริงๆก็อยากจะบอกเลยว่าท่านรองบิ๊กเนี่ยอนุมัติให้ทำแล้วก็จะมีถนนดนตรีอีก4-5ครั้งก็จะเป็นผลงานนะฮะที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้เพราะว่าจริงๆแล้วคือจะให้มีนะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ตลอดต่อเนื่องไปแต่ว่าด้วยงบประมาณจำกัดแล้วก็ในการโดนตัดงบประมาณต่างๆเราก็ต้องใช้ให้เพียงพอนะครับใช้อย่างประหยัดให้เพียงพอแล้วก็จะได้ทำต่อเนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังเร่งคุณวิรักษ์เขาเร่งทำโครงการเขียนนะฮะเขียนเอกสารกันน้องๆทุกคนก็หัวมือเป็นระวิ่งกันอยู่นะฮะน้องแนนน้องเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละครับคือเบื้องหลังเนี่ยมันจากที่คุณได้ชมคอนเสิร์ตมีศิลปินมาแสดงมีเวทีมีอาคารสถานที่ให้คุณได้ชมเนี่ยโหด้านหลังเนี่ยมันใช้สรรพกำลังมากทีเดียวนะครับทั้งคนที่ต้องเขียนงบประมาณให้ผ่านเขียนโปรเจกต์เขียนโครงการให้ได้โดยเฉพาะทางระบบราชการนี่มันโอ้โหเอกสารนี่พลาดไม่ได้กันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดจ้างต่างๆของที่เราทำเองไม่ได้ต้องไปจ้างเขาเนี่ยมันต้องไปถึงทางสตง.ทางงานตรวจเงินแผ่นดินอะไรเลยครับเขาต้องตรวจกันอย่างละเอียดด้วยเพราะเป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็การเชิญศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าผมตั้งใจว่าจะให้ปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์มาให้ได้สำหรับปีต่อไปสักครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องประสานกัน108,900เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมถึงรายละเอียดอื่นๆอีกเซาเอนจิเนียร์นักดนตรีนะครับว่าจะเล่นยังไงกันถ้ามาทั้งวงเนี่ยเราจ้างเขาแค่งบราชการแค่ไม่เกิน60,000 บาทเนี่ยเขาจะมาได้ไหมนะครับเครื่องดนตรีเครื่องเสียงแต่ละครั้งที่ใช้เนี่ยต้องจ้างจัดซื้อจัดจ้างกันนะครับแล้วก็ต้องทำเบิกจ่ายแล้วก็ทำ8 ข้อกำหนดนะฮะสเปคอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเอกสารเป็นปึ้งเลยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเซ็นกันมือหงิกน้องฝนนั่นก็มือเป็นระวิงเพราะว่าพิมพ์เอกสารกันเป็นร้อยๆหน้าครับแล้วก็ถึงเบื้องหลังนะฮะทีมบรรลัยการช่างอย่างเงี้ยนะฮะต้องมาช่วยพี่ช่วยผมนะฮะทำขัดเอาป้ายทำนะคุณจ็อกวสันต์เนี่ยนะฮะก็ออกแบบเสร็จส่งไปให้คุณโดมนครสวรรค์ช่วยกันทำแบนเนอร์ทำโปสเตอร์กันออกมานะครับแบนเนอร์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะฮะการออกแบบ
ชื่อตอนนะครับพอถึงวันที่ก่อนชื่องานเตรียมงานกันสถานที่การเตรียมความพร้อมกับเรื่องที่นั่งผังนะครับคนมาที่หน้างานแล้วจะเข้าจะเดินจะเข้าไปผังที่นั่งนะฮะโดยไม่ซ้ำซ้อนกันแย่งตบตีกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวพอเปลี่ยนแปลงเวลาก็ดราม่าด่าเข้าไปในเฟซในเพจต่างๆจนกระทั่งผมต้องทำเรื่องเนี่ยเสียเงินจ้างชนะทนายมาว่าความแล้วก็ฟ้องนะครับในคดีที่ผ่านมาช่วงที่คาราบาวแสดงแล้วก็ไปลงโจมตีว่าเราเอางบประมาณราชการมาจัดงานเกษียณตัวเองเนี่ยถือว่าหมิ่นประมาทก็เลยต้องฟ้องก็ตอนนี้ทนายกำลังรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งฟ้องศาลแล้วจะต้องมีการทั้งสืบพยานแล้วก็ให้การไปที่กับชั้นศาลด้วยก็จะต้องมีนะฮะพยานที่อยู่ในมันนั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้คนที่ถ้าศาลสั่งก็คงจะต้องไปให้การกันว่าวันนั้นวันนี้ละเมิดทำเรื่องอะไรในทางพรบผิดพรบคอมด้านอะไรนะครับส่งข้อความไปยังไงก็ต้องรับผิดชอบกันไปอันนี้ก็เป็นตามตัวบทกฎหมายที่ผมได้ฟ้องร้องกันไปกับเครื่องชมสุดท้ายกับเพลงที่มอบให้นะครับใบไผ่ครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ไปนั่นว่าได้ล้ำลาคอนเสิร์ตที่ปิดฉากอำลาแล้วก็เป็นการปิดฉากอำลาที่เรียกได้ว่าก็มีความประทับใจในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมืออาชีพนะครับแม้กระทั่งสูญเสียคุณแม่อเมทที่รักไปก็ต้องทำหน้าที่ถึงแม้จะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นทั้งเรื่องสถานที่จัดแสดงในช่วงรอบแรกแล้วก็ไล่มาถึงการทำงานที่ต้องถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หนักพอสมควรหลายวันแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมีเพลงเยอะผู้ชมเยอะแล้วก็ต้องถือว่าไม่ผิดหวังแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับนะฮะพี่ป้อมพี่โต๊ะที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็ทำการแสดงจนกระทั่งครบถ้วนเพราะว่ากำหนดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากเสร็จหลังจากแสดงเสร็จก็กลับไปทำงานจัดงานศพให้คุณแม่ที่จังหวัดเลยแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพินโดรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัตก็คุมเสียงย่องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมออกอากาศทางบ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79ซอยวัดอุดมรังสีนี่นะครับก็เพลงที่ให้ไว้กับบ้าหอบฟางเป็นที่มีงานของเขตอรันอาจารย์เขตอรันเลิศพิพัฒน์แล้วก็งานดีๆหลายงานที่พี่ปอมพี่โตได้สร้างสรรค์ก็ในการทำงานในช่วงเวลานั้นก็จากนะฮะฝีไม้ในมือที่พี่เต๋อเลวัตพุทธินันเนี่ยนะครับได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกจนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงอายุอนามก็70กว่าอย่างนี้นะครับก็ศิลปินทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็มีการรวมตัวของมือกีตาร์ที่ไปที่พี่แอดคาราบาวด้วยนะฮะคิดว่าคงจะมีงานเพลงอันใหม่ๆที่น่าสนใจนะติดตามมาฝากกันต่อไปนะครับคงจะปิดท้ายกันนะฮะบางเพลงอาจจะไม่ได้ฟังก็คงจะไปฟังพรุ่งนี้นะฮะอย่างเช่นวันนี้พี่โป่งประหมายคลองแปดขอมาคงไม่ได้ฟังแล้วก็หนุ่มจันทึกแฮมเมอร์นะพรุ่งนี้ไปชดใช้ให้จากราชบุรีครับมีซอมบี้เนี่ยฮะจากดอนเจดีราชบุรีเหมือนกันน้องเนเน่คนทั้งคนของไทยธนาวุฒินะครับจากปทุมธานีแต่งเลยจากขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับขอไปชดใช้ให้พวกนี้แล้วกันนะครับแต่ที่สุพรรณบุรีอีกท่านหนึ่งนี่ได้ฟังสำหรับข้างหลังภาพนะฮะส่วนขอทานน้องขอทานสะพานลอยสะพานลอยนี่คงคันไทยป่ะฮะก็คงต้องไปวันพรุ่งนี้แล้วครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์ยมทองธุรกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับวันนี้ผมเดินทางถ้าทำรายการที่อุบลมาได้ก็จะทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะวางเทปของทนดนตรีไลฟ์ให้ฟังกันนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางพรุ่งนี้พบกันนะครับช่วงเวลาของถนนดนตรีที่ผมจะไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริตที่อุบลราชธานีนะครับคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมาเมียนะคะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาอ่านคำถามหรือข้อซักถามต่างๆที่เป็นข้อข้องใจหรืออยากได้คำแนะนำของท่านผู้ฟังทางบ้านจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะท่านก็เมตตาที่จะให้วันอาทิตย์นั้นเป็นวันของการตามใจท่านก็คือตอบปัญหาไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือข้อความปรึกษาหารืออะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังอยากจะเขียนติดต่อมาแล้วก็สอบถามให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ท่านได้แจกแจงได้ให้ความกระจ่างหรือว่าให้กำลังใจกันนะคะในทุกวันอาทิตย์อย่างเช่นที่เราพบกันในวันนี้ค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดบวรนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ได้มาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังถามมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เชิญพานเจ้าพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเทศกันมาตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการภาวนาหรือว่าเรื่องหัวข้อธรรมะใดๆก็ตามพอเราฟังแล้วเนี่ยแต่ท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยตรงไหนพอเราสงสัยแล้วเราถามเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดตรงนั้นปัญญาเกิดขึ้นจากการถามปัญหาอันนี้เกิดขึ้นได้หรือบางทีเราไม่ได้ถามเองแต่ว่าเราฟังคำถามของคนอื่นเมื่อบางทีคนอื่นเขาก็ถามมันก็ตรงกับที่เราคิดอยู่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้เราก็จะได้ความกระจ่างไปด้วยความเข้าใจตรงนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการถามไง
1: เจ้าค่ะ
2: จึงในทุกสัปดาห์เราก็สักวันนึงที่ท่านผู้ฟังก็เขียนส่งกันมาโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา.org

0: คมนะเจ้า
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อนใช
0: ่
1: ตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดนะตามคำถามอะไรก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้ในคอมเมนต์ใน DM อาจารย์ได้รับมาแล้วโอ้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือ LINE Official นะ
0: เจ้าค่ะ
1: LINE Official LINE Ad ของเราก็คือ Ad ปัญญา84 PANYA 84000แล้วก็ส่งมาได้ตรงนั้น LINE Official เมื่อส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในทุกวันอาทิตย์การพูดคุยในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะโฟกัสมาในเรื่องของการภาวนามาในเรื่องของพระสูตรต่างๆข้อมูลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แยกรับฟังได้ดีนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะไปคุยกับคุณชมพลอันหนึ่งวันจันทร์เรื่องคำถามจะส่งไปทางนั้นแต่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาวนาพระสูตรนั่นนี่จะมาคุยกันในวันที่อย่างนี้เจ้าบ้าน
0: เราก็จะมาเริ่มด้วยคำถามแรกของรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะคำถามแรกนี้ก็จะถามขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้นี่หลายคนยังจำได้ว่าพระอาจารย์ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วแต่ท่านผู้ถามอาจจะยังไม่กระจ่างนะเจ้าคะเลยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายช้าๆนิดนึงแล้วก็ยกตัวอย่างแบบนี้เจ้าค่ะ
1: เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือถามสั้นๆแต่ว่าต้องตอบยาวนิดนึง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเป็นหลักสำคัญที่สุดเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆคุณใจยังไม่ได้ไปเทศสอนใครเลยมาไล่เลียงตัวเองอยู่เรามาดูมันได้ไงเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงมันไล่เลียงตัวเองอยู่เนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้เรามารู้มาได้ไงก็เลยเห็นสติปัฏฐาน4โอ้สติปัฏฐาน4นี่แหละที่เรามีเราถึงบรรลุมาได้ไอ้ที่ว่าเราไปทำทุกขกิริยาที่ว่าไปสอหาแสวงหาหนทางอยู่พบนั้นชาตินี้อยู่ในปราสาทราชวังนั้นน่ะไม่ใช่ทางเลยไม่ใช่ทางเลยแล้วก็เลาะๆคือแกะย้อนลอยมาดูนะ
0: เพ
1: ราะเดินทางไปเยอะมากพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ที่ที่จะไปตรงไหนรู้หมดเมื่อวานเราคุยเรื่องตถาคตพละอยู่อันหนึ่งเนาะท่านจะรู้คติที่ไปพบภูมิต่างๆว่าปฏิปทาไปภูมิไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะท่านไปมาหมดแล้วท่านไปมาหมดแล้วท่านไปหมดแล้วท่านจึงรู้ทีนี้มันเลาะแกะดูว่าอะไรที่มาถึงจุดเนี้ยได้มันทางไหนกันแน่ไม่มีทางอื่นเลยที่อ้อมๆนั่นนี่ตรงๆเลาะมาเลยเนี่ยคือสติปัฏฐาน4ก็เข้าใจมั้ยคือถ้าลากเส้นตรงคือตรงนี้คือสติปัฏฐาน4
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ที่อ้อมๆไปเนี่ยคือไปผิดทางแล้วต้องทดลองมาหมดความเป็นพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะนี่คือทางตรงที่สุดแหละ
1: ใช่ๆ
0: ที่จะบรรลุ
1: นี่คือหนทางเครื่องใบทางเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยอะไรเนาะก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่างี้เอาแล้วเห็นเวทนาจิตนี่คืออะไรนี่จึงเป็นที่มาของคำถามของท่านผู้นี้โดยจริงๆเราจะเรียงตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงแล้วกันนะคือเอาเวทนามาก่อน
0: ดีเจ้าค่ะ
1: การเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรคือคำนี้เป็นคำศัพท์เนาะเวทนาคือเป็นคำบาลีเลยล่ะเห็นเวทนาในเวทนาคือเขาต้องแปลอย่างนี้เวทนาสุเวทนานุปัสสีก็คือเห็นในเวทนาทั้งหลายอยู่เวทนาทั้งหลายนี่เป็นอะไรเห็นยังไงก่อนคือมีสตินั่นเองเราเห็นยังไงคือมีสติถ้ามีสุขเวทนาเราต้องแยกเวทนาก่อนในเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกคุณใจเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะความรู้สึกไม่ใช่ความคิดแต่ความคิดบางอย่างให้เกิดความรู้สึกบางอย่างเช่นถ้าคุณคิดถึงอาหารที่เราชอบกินนะตอนที่เราหิวนี่นะโอ้เราจะแบบมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นหรือเป็นมันอาจจะทุกข์ก็ได้ที่ว่าโอ้ฉันยังไม่ได้กินหรืออาจจะเป็นสุขก็ได้ที่ฉันคิดว่าฉันจะได้ไปกินเ

0: จะมี
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ุขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้คุณจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้ในความคิดเรื่องอาหารตอนที่คุณมาคิดตอนที่คุณหิวอยู่อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วทีนี้คุณจะรู้ไหมว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละคุณต้องรู้ให้ได้รู้นะว่าเรามีสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเวทนามี3อย่างเวทนามี3อย่างรู้ชัดในคำนี้แล้วก็คือมีสตินั่นแหละคุณถึงใ
1: จค่ะ
0: รู้กับไม่รู้เนี่ยต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่มีสติคืออะไรที่ไม่รู้ชัดคืออะไรคือเราพูดสิ่งตรงข้ามบางทีอาจจะเข้าใจในยะตรงข้ามได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนากับคนที่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาเขาต่างกันยังไงต่างกันมากต่างกันตรงที่ว่าคนที่ไม่รู้ชัดนั้นก็คือเพลินนั่นเองคุณเพลินไปตามเวทนานั้นไปตามสุขเวทนาไปตามทุกขเวทนาไปในเวทนาความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเพลินตามไปเพลินนี่มันเป็นยังไงเพลินก็คือกำหนัดเพลิดเพลินยึดติดพวกเนี้ยยังไงก็คือจะขยะแขยงเกลียดชังในทุกขเวทนาจะยินดีพอใจในสุขเวทนาจะไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ่มแจ้งว่าอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นอะไรเงี้ยในอทุกขมสุขเวทนาก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือไม่รู้ชัดนั่นคือเพลินทีนี้ถ้าเราอธิบายจากอีกมุมมองหนึ่งที่ว่านี่คงจะแต่เข้าใจนะอธิบายด้านตรงข้ามนะคุณเดชานะ
1: เจ้าค่ะ
0: อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าที่ว่ารู้ชัดก็คือมีสติมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดับนะก็ต้องบอกในมุมนี้ด้วยมีสติอยู่กับเวทนานั้นเช่นมีความเจ็บเกิดขึ้นเช่นเกิดเดินไปแล้วเกิดมีอะไรมาตกใส่ทับเท้าหัวไปโป่งเท้าโอ้เจ็บเดินเตะประตูเงี้ยบางคนชุ่มชามนะก็โดนเตะประตูประจำเตะเสร็จปุ๊บเจ็บเสร็จปุ๊บนี่คุณเกิดทุกขเวทนาปุ๊บนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทุกขเวทนาในการเจ็บนั้นน่ะคุณมีสติได้แล้วยังให้ถึงมีสติเราก็คือรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วโอ้ยโดนขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงก็กระโดดโยงอยู่ใช่ไ
1: ห
0: มในประตูอยู่เงี้ยแต่มันต่างกันตรงระหว่างคนที่เพลินไปในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับคนที่มีสติอยู่กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นณเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นเดินเตะประตูเป็นต้นแล้วมันไม่ได้เข้านิ้วโป้งเลยคุณถึงจะไม่เข้านิ้วก้อยนิ้วก้อยนี่ยิ่งเจ็บมากกว่านิ้วโป้ง
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคือคนที่เขาไม่มีสติในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี่จะอารมณ์เสียจะแบบว่าโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันแบบเพลินจะแบบอารมณ์เสียแล้วก็พานไปโกรธคนนั้นว่าคนนี
1: ้เอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ก็จะไปคิดไปปรุงแต่งต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยมันเลยทำให้เกิดตัวเองเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาเกิดใหม่ว่าฉันถูกเธอผิดหรือฉันผิดโทษตัวเองอีกเธอถูกอย่างนี้อันนี้ก็ผิดอีกแต่ว่าคนที่มีสติอยู่กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเตะปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เขาก็อดทนได้แล้วก็อาจจะร้องโอ้กันแหละแต่ว่าก็ไม่โทษคนอื่นนะคือมันอยู่ที่ว่าคุณมีสติเร็วหรือช้าไงตรงนี้ความเร็วความช้ามันมีส่วนด้วยถ้าจะพูดถึงอะไรที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนปึ้งปังปึ้งปังเนี้ยความเร็วความช้าของสติที่จะมามีส่วนด้วยถ้าแบบว่าช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยเอาพอได้นี่นะคือช้าช้าหน่อยแบบไม่ได้เลยคือ3วัน3 วันค่อยมานึกว่าคือ3 วันยังโกรธอยู่จึงค่อยคลายโกรธได้วันที่4วันนี้เกินไปอันนี้ไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าประมาณสัก5 นาที10 นาทีอารมณ์เสียอยู่แต่ว่าพอนาทีที่4เริ่มไม่เป็นไรอดทนเอาไปหาหมอสายยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะไม่โทษใครรับผิดชอบไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ก็ร้องโอกอยู่อารมณ์เสียปึ๊ดนึง3-4 นาทีหรือถ้าดีมากอั ันนี้คือเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นชั้นอริยะเนาะชั้นพอได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าดีขึ้นมาอีกก็คือเตะปุ๊บก็วางได้เลยหรือวางได้เลยก็คือเจ็บแน่แหละแต่ว่าไม่ได้จะโทษใครไม่เพลินไปตามทุกเวทนานั้นเจ็บก็เจ็บอยู่เงี้ยนะก็รู้ว่าเจ็บอยู่ไม่ใช่เวทนามันดับไปนะแน่นอนโดนงี้ก็ต้องรู้สึกแน่นอนแต่ว่าไม่เพลินไปตามนั้นคือไม่ได้ระมัยกร่ำกรวนทุบอกชกตัวโทษคนนั้นคนนี้ทุกทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยก็จะใช้คำนี
1: ้ทุ
0: กทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้ชัดโดนสองดอกดอกหนึ่งทางกายแล้วดอกสองทางใจด้วยคือถ้าโดนไปสามวันอย่างเงี้ยจึงค่อยต่อลูกศรทางใจได้โอ้ทุกปราบทุกฟรีทุกโดยไม่จำเป็นประเด็นนี้คือจุดที่ว่ารู้ชัดหรือไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดคือเพลินโอเคต่อมาเราก็ต้องมาแจกแจงว่าเวทนามันไม่ได้มีทุกเวทนาอย่างเดียวนะสุขเวทนาก็ด้วยนะบางคนเห็นแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่เห็นสุขเวทนาเพราะว่าสุขเวทนามันเห็นยากอยู่นะคุณเดินใจ
1: เพราะเราเพลินใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์มนุษย์เรานี่ก็ชอบความสุขอยู่แล้วชอบความสุขความสบายอยู่แล้ว
0: ใช่แต่จริงๆเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าทำไมโทสะนี่เป็นกิเลสที่มีโทษมากแต่ว่าละได้เร็วแต่ว่ามีโทษมากโทสะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทสะนี่มันก็เชื่อมกับทุกขเวทนาหมายความว่าถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นปึ้งเนี่ยโอ้มีโทษมากเราจะจี๊ดขึ้นเลยแต่พอมันจี๊ดขึ้นปุ๊บเราจะรีบละได้เร็วเพราะมันเห็นชัดไงเราจึงละได้เร็วในขณะที่ราคานี่ก็จะเชื่อมโยงกับสุขเวทนาเนาะสุขเวทนาเนี่ยมันทำให้เกิดราคานี่มันจึงเห็นได้ช้าแต่มันมีโทษน้อยแต่ความที่มันมีโทษน้อยมันจึงเห็นได้ไม่ชัดเจนมันละได้ยากคำว่ามีโทษน้อยคือมันเห็นไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามีสุขเวทนาเราเพลินไปแล้วในสุขเวทนานั้นเช่นคำชมคำยกย่องได้ลาภสักการะเขาตั้งไว้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คุณเพลินไหมต้องไม่เพลินนะต้องรู้ชัดถึงความไม่เที่ยงอยู่นะแล้วนอกจากทุกขเวทนานอกจากสุขเวทนายังมีทุกขมสุขเวทนาด้วยมันคือเวทนาชนิดที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์จะทุกข์ก็ไม่ใช่จะสุขก็ไม่ใช่หรอกเวทนาแบบนี้มันมีอยู่แม้ในเวทนาแบบนั้นคุณก็ต้องรู้ชัดมีสติสัมปชัญญะด้วยเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขเนี่ยมันก็จะเชื่อมอยู่กับพวกโมหะโมหะเนี่ยโทษมากแล้วก็ละได้ยากด้วยโทษมากละได้ช้าละได้ยากเนาะด้วยความที่มันละได้ยากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นยากเอาตะกี้ราคะก็บอกว่าเห็นยากแต่ว่ามันโทษน้อยใช่เห็นยากเพราะโทษมันน้อยใช่ไหมนั่นคือโทสะเนาะราคะเนาะราคะเห็นยากเพราะว่าโทษมันน้อยแต่นี่โทษมันมากโมหะเนี่ยโทษมากแต่ว่าเห็นยากด้วยมันจึงละได้ยากเห็นได้ยากมันจึงมีโทษมากราคะเนี่ยโทษมันน้อยไงเพราะว่ามันเห็นได้ยากอยู่ก็จริงแต่ว่าโทษมันไม่มากเท่าโมหะโทษมากความที่มันเห็นยากแล้วโทษมันก็มากมันจึงละได้ยากเห็นนะนี่ก็คือเอามาเทียบเคียงกับเรื่องของอาสวะเรื่องของกิเลสเวทนาสุขทุกข์แล้วก็ทุกขมสุขท่านยังมีแยกไปอีกว่าเวทนาเหล่านั้น3อย่างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีอามิตรและแบบที่ไม่มีอามิตรอามิตรก็คือเครื่องล่อเครื่องที่จะต้องมาล่อให้เกิดเช่นถ้าจะมีความสุขได้เนี่ยคุณจะต้องให้คนมายกย่องชื่นชมกินอะไรอร่อยๆมีเงินมีทองการใช้เงินทองเข้าของนั่นนี่เป็นตัวล่อเป็นอามิตรให้เกิดสุข สุขเวทนาแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาที่มีอามิตรโอเคไหมส
1: ุ
0: ขเวทนาที่มีอามิตรไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคุณใจเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็มีเราไม่มีอามิตรก็คือไม่ต้องมีเครื่องรอเช่นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารณ์นี่คือปีติสุขเนี่ยมันจะเกิดได้จากวิตกวิจารณ์คือสมาธิในภายในไม่ต้องอาศัยเครื่องรอหรือปีติสุขที่เกิดจากคุณไปรีสอร์ทหรูๆอย่างเงี้ยหรือบางทีไปวัดที่มันโอ้เหมือนรีสอร์ทเลยสถานปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยแล้วก็โอ้ยร่มรื่นจังเลยสุขจังเลยนะปีติสุขอันเกิดจากอามิตรนะ
1: อ
0: ันเกิดจากในขณะที่ถ้าบอกว่าเราตั้งอยู่ในห้องเฉยๆห้องก็เรียบๆธรรมดาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่ว่าเราตั้งไว้วิตกวิจารนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้เป็นปีติสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเรื่องมาดูทุกขเวทนาที่มีอามิตรด้วยอามิตรคือสิ่งที่ต้องมาล่อใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อวานเราพูดถึงความริษยาอยู่จุดหนึ่งว่าถ้าเห็นคนอื่นเขาได้ดีอ่ะเขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัตินั่นนี่โอ้ยฉันไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เนี่ยมันทุกขเวทนานะคุณใจ
1: ใช่ค่ะอยากให้เขาไม
0: ่มีมันเป็นทุกขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: โดยอาศัยเขาอ่ะเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความริษยาเนี่ยจึงเป็นทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรแล้วทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรมีด้วยเหมือนกันนะทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องคิดหน่อยก่อนนะเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าไม่มีอามิตรมันก็ต้องดีสิ
1: ม
0: ีอามิตรมันไม่ดีมีอามิตรนี่คือเหมือนต้องอาศัยเครื่องรอดนั่นนี่มีอาหารมีน้ำมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมใช่มันก็น่าจะเป็นสุขสิมันไม่น่าจะมีทุกมีแต่มันจะไม่มีทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรนะมีอยู่ท่านผู้ฟังบางคนก็ยังเจออยู่ตอนนี้เลยด้วยซ้ำคือพอเรานึกถึงสมาธิที่เราไม่ได้เจอบางคนฝึกสมาธิมานี่นะคุณใจไปสำนักเดี๋ยวทำว่าฉันทำได้แต่บางวันมันไม่ได้อะโอ้ยทำไมฉันไม่ได้นี่สุขทุกข์หรือสุข
1: ทุกข์เจ้าค่ะ
0: ทุกข์นี่คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาในมันเป็นสิ่งของเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่
0: มันจึงเป็นทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเพราะงั้นความที่อย่างเช่นมาน้อยเนื้อต่ำใจคิดแบบว่าทำไมฉันเกิดมาบุญน้อยวาสนาน้อยอันนี้เนี่ยพวกนี้ไม่มีอามิตรนี่จะเป็นทุกขเวทนาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเพลินไปในเวทนาเหล่านั้นนะอันนี้คือไม่มีสติเหมือนกันนะหรืออะไรที่เราอยากจะได้สมาธิขั้นลึกซึ้งเงี้ยนี่ทำไมฉันไม่บรรลุธรรมสติแล้วไม่พอใจไม่แฮปปี้เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาอาจจะเบาบางนะอาจจะไม่ได้มากแล้วก็ไม่มีอามิตรไม่ได้ใช้สิ่งของเข้าของก็เป็นทุกขเวทนาชนิดที่ไม่มีอามิตรเหมือนกันทีนี้ถัดมาอีกก็คืออะทุกขมสุขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรเนาะมีอยู่นะคุณนันใจยังไงนะสมมติเราพูดถึงคนกินอาหารเช่นมีอาหารที่เราชอบเนาะตอนเราหิวอะอาหารที่คุณชอบตอนหิวแล้วได้กินนะได้กินแล้วลิ้นเราลิ้มรสเช่นคุณชอบกินต้มผักนี่เป็นต้นนะแล้วต้มผักอาจจะไม่ค่อยอร่อยเอาอะไรดีคุณดูใจเอาข้าวมันไก่แล้วกันนะ
1: ข้าวขาหม
0: ู
1: แล้วก
0: ัน โอ้โหข้าวขาหมูมาข้าวขาหมูทั้งเนื้อหนังนุ่มๆคากิมาพร้อมแล้วเราชอบสิ่งนี้พอดีแล้วเราได้กินพอดีแล้วเราก็โอ้โหดีมากอันนี้คือแน่นอนว่ามันคืออะไรสุขใช่ไหม
1: ความสุขจ้า
0: สุขที่เป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรมีข้าวขาหมูเป็นเหตุ
1: เป็นอามิตรจ้า
0: เป็นอามิตรถูกไหมก็เป็นมีข้าวขาหมูเป็นเหตุก็ต้องเป็นอามิตรใช่ไหมแล้วก็เป็นสุขเวทนาอันนี้แน่นอนว่าสุขเวทนาที่เป็นอามิตรถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอกินไปเสร็จปุ๊บอ้าวคากินี่ทำไมเป็นฟันคนอยู่ในนี
1: ้จ้า
0: โอ้ยมันฟันคนนี่ว่าฉันเจ้าของมันเป็นฟันปลอมเป็นดุ้นมาอะไรเงี้ยเป็นแผงมาเง
1: ี้
0: ยโอ้ยสุขเวทนานี้เป็นไงเป็นทุกข์แล้ว
1: เป็นทุกข์เจ้าค่ะ
0: ทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรเกิดขึ้นทันทีนะฟันปลอมทั้งแผงเนี่ยมันอยู่ในนี้ได้ไงโอ้ย เอาใหม่ใหม่สมมติไม่มีก็สุขเวทนาแล้วก็กินอิ่มไปก็สบายใจแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอกินอิ่มแล้วคุณเดินใจกินอิ่มแล้วเกิดเพื่อนก็ขับรถมาเอ้าโอ้เป็นไงเพื่อนเจอกันสบายดีเนี่ยป้าเราไปกินข้าวขาหมูกันเธอชอบข้าวขาหมูไม่ใช่ป้าเดี๋ยวฉันก็ป้าไปกินเราเห็นข้าวขาหมูจานที่สองตอนเราอิ่มแล้วอ่ะคุณจะมีสุขอีกป่ะ
1: ไม่สุขแล้วเจ้าค่ะพออิ่มแล้ว
0: เฉยๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: จะทุกข์ก็ไม่ใช่หรอกเพราะฉันก็ชอบอยู่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้จะกินตอนนี้เพราะฉันอิ่มแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คืออทุกขมสุขเวทนาที่อาศัยข้าวขาหมูเป็น
1: เองเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นนามิตไงอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นนามิต
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็อาจจะจริงๆในตัวอย่างในพระไตรปิฎกเขาไม่ได้ยกข้าวขาหมูนะคุณอาจารย์นะเราก็จะเป็นทรัพย์สินสมบัติอะไรนั่นนี่แล้วฉันก็เฉยๆได้อะไรเงี้ยเราก็มีอย่างนี้เหมือนกันอ้าวแล้วถ้างั้นไม่มีอามิตมันจะมีเหรอท่านมันน่าจะเป็นของดีนะอะทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตก็มีนะคุณใจมีไหม
1: เช่นอะไรบ้างจ
0: ้ะคะเวทนาเวทนานี่คือหมายความรู้สึกนะสมาธิเนี่ยมันมีหลายชั้นคุณใจท่านผู้ฟังที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ในสายสมาธิกีฬาเนาะที่พระอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำปีละสองครั้งที่วัดเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬวัดปู่ทอกนะนั่นเราจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าสมาธิกีฬาเราจะให้ท่านได้ปฏิบัติไล่ไปตามลำดับของสมาธิจะมีสมาธิอยู่สองขั้นที่ปรารภขั้นเดียวสิขั้นเดียวที่ปรารภอุเบกขานั่นคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นคือขั้นที่สี่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนาชนิดที่ไม่มีเครื่องรอไม่มีอามิตรนั่นเองเอาแล้วคนที่เขาจะเพลินไปในความรู้สึกประเภทนี้ได้เหรอตรงนี้นะท่านตรัสถึงว่าอทุกขมสุขไม่มีอามิตรรู้ชัดถ้ามีคนรู้ชัดแสดงว่ามีคนไม่รู้ชัดได้เหรอคุณเดินใจว่าได้ไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: ได้เพราะอะไรความว่ารู้ชัดตะกี้เราพูดถึงก็คือเพลินไงคุณเพลินไปในสมาธิเป็นไปได้นะเพลินไปในสมาธิมีด้วยเหรอมีสิเพราะว่าถ้าเพลินไปในสมาธิปุ๊บคุณจะไม่มีปัญญาเหมือนอย่างเช่นอรหัตตปฏิกรมโคตรหรืออุตตกพุทธมงคลอย่างเงี้ยนะตอนแรกเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเลยจาก1 2 3 4ไปเงี้ยถ้า1 2 3 4ไม่ฉันไม่หยุดพอใจแค่เพียงเท่านี้มีความไม่ประมาทมีตั้งไว้จาก1เลื่อนไป2จาก2เลื่อนไป3จาก3เลื่อนไป4จาก4เลื่อนไป56 7 8 9ได้ไปอย่างเงี้ยนะแต่พอไปถึงขั้นที่ตัวเองพอใจแล้วก็พอใจแล้วความพอใจนั่นแหละคือความเพลินความเพลินความพอใจนั่นแหละคืออุปาทานเพราะฉะนั้นมันเพลินได้ในสมาธิคุณนั่นใจสมาธิถ้าเรายินดีพอใจในสมาธินั้นคุณเพลินแล้วยินดีพอใจนี่คือด้วยไม่ได้ด้วยสติไงด้วยความเพลินไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่นี้เวทนาทั้ง3อย่างเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดทั้งที่มีอามิตรด้วยทั้งที่ไม่มีอามิตรด้วยนี่คือเวทนาอันนี้เวทนานี่เวทนาทั้งหลายแล้วนอกจากเวทนา3อย่างแล้วท่านยังพูดถึงเวทนาภายในก็มีเวทนาภายนอกก็มีเวทนาทั้งภายในภายนอกก็มีเห็นเวทนาแค่นี้ไม่พอรู้มีสติแล้วต้องเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหมดนั้นด้วยสมมติเรามีทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตที่ไม่เป็นอามิตรเกิดขึ้นนะอะไรนะทุกขเวทนาที่ไม่เป็นอามิตรอะไรนะที่เราพูดไปแล้วนะ
1: คือเข้าสมาธิไม่ได้
0: เราต้องการมีสุขเวทนาจากสมาธิแต่ว่าเราไม่ได้ไงมันเป็นนิรามิตใช่ไหมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เนี่ยถ้าคุณมีทุกข์ในสิ่งที่เป็นนิรามิตคือสมาธิที่เราไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีสติเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั่นในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั้นก็ฉันไม่ได้ไงฉันก็ทุกข์ใจอยู่แต่มันไม่เที่ยงอยู่นะมันไม่เที่ยงอยู่นะมันเมื่อก่อนมันไม่มีแต่นี่มันมีมาเอ๊ะมันดับได้อยู่นะ พอเราเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นความเสื่อมด้วยเห็นความเสื่อมไปเห็นความจางคลายไปเวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เหลืออะไรเวทนาที่ตั้งอยู่ไม่ได้เหลือสติไงเหลือสติเท่านั้นตั้งอยู่เวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอาทุกขมสุขก็ตามดับไปเวทนาที่ดับไปเหลือแต่สติตั้งอยู่นี่แหละเป็นสติชนิดที่เพียงอาศัยระลึกเพียงอาศัยว่ารู้สตินี้ทำให้ตัณหาและทิฏฐิไม่สามารถยึดเกาะไม่สามารถอาศัยได้มารู้ทำได้เลยการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแค่นี้เลยเพราะเราวางเวทนานั้นได้วางได้เพราะอะไรนะเพราะเราเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปทำไมถึงเห็นได้นะเพราะเรามีสติอยู่ในสุขก็ตามทุกข์ก็ตามที่เป็นอมิตรหรือไม่ใช่อมิตรเหล่านั้นก็จะมันก็จะเป็นสเต็ปไล่กันมาอันนี
1: ้จบค่ะ
0: อันนี้คือเห็นเวทนาใน
1: เวทนา
0: ทั้งหลาย
1: จบค่ะ
0: ทีนี้สมาก็จะเป็นเรื่องการเห็นจิตในจิต
1: ในจิตเจ้าค่ะ
0: จิตกับเวทนาก็ไม่เหมือนกันเพราะเวทนาเป็นทางกายก็มีทางใจก็มีอามิตก็มีนิรามิตก็มีนี่เป็นลักษณะของเวทนาของเขาแต่ลักษณะจิตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทักษะคือสตินี่เหมือนกันนะสตินี่เหมือนกันแต่ว่าเห็นในคนละสิ่งกันคนละสิ่งในที่นี้คือจิตเนี่ยเป็นยังไงจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ต้องรู้ชัดรู้ชัดนี่คือยังไงครับก็เหมือนเมื่อสักครู่ก็คือไม่เพลินนั่นเองถ้าเราโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธรู้นี่ไว้ไม่ใช่ว่าแบบก็ฉันโกรธทำไมฉันจะไม่รู้อารมณ์เสียแล้วนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต
1: ่
0: คุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธแต่อาจจะยังละไม่ได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปเมื่องานขุมทรัพย์แห่งใจเมื่อปีก่อนมั้งคุณใจก็ถึงคนโกรธที่ไม่มีสติกับคนโกรธที่มีสติแต่สติยังไม่ดับอาจจะหมายว่าความโกรธยังไม่ดับกับคนโกรธที่มีสติแล้วความโกรธเนี่ยมันเริ่มจางคลายไปและสามลักษณะเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมไม่เหมือนกันเอาสองอันแรกที่ไม่เหมือนกันก่อนนะว่าเอ๊ะโกรธแบบมีสติกับโกรธแบบไม่มีสติต่างกันยังไงแต่ฉันมีโทสะก็ฉันก็รู้ว่าฉันโกรธแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นแต่คุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นไม่เหมือนกันแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นกับคุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นต่างกันเพลินไปในความโกรธนั้นเป็นยังไงแล้วลักษณะว่าเราเพลินไปตามความโกรธนั้นก็คือเราจะปรุงแต่งต่อเนื่องไปแล้วก็จะว่าคนนั้นมีอกุศลธรรมอะไรที่มันจะออกทางกายทางวาจาที่จะปรารภความโกรธเนี้ยออกมาเลยอันนี้คือเพลินไปตามความโกรธนั้นกับไม่เพลินไปตามความโกรธนี่ก็ไม่ใช่ว่าละได้อยู่นะแต่ว่ารู้ว่าเออมันโกรธแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่าอาจจะว่าคนนั้นว่าคนนี้อยู่แต่ว่าอย่างน้อยเรารู้นี่คือรู้ยังไงมันต่างกันที่มุมมองคุณใจคนที่มีความจิตมีความโกรธแล้วไม่มีสติไม่รู้ชัดนี่นะเขาจะมองที่คนอื่นตลอดแกล่ะผิดรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นแหละไม่ดีเศรษฐกิจโลกทำไมเป็นอย่างนี้เขาจะสังเกตแต่จิตอื่นไม่สังเกตจิตตัวเองไม่สังเกตจิตตัวเองจิตมีโทสะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนที่มีสติแล้วโกรธรู้ชัดว่าจิตมีโทสะนี่นะเขาจะสังเกตจิตตัวเองว่าอ๋อจิตจะมีโทสะโกรธอยู่นะยังละไม่ได้บางทีก็ปากก็ขยับอันนี้ธรรมดาแต่ว่าเขาจะดูว่าฉันโกรธแล้วเขาจะไม่ได้มาไปเพ่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อาจจะหลุด แต่ว่าจุดที่เขาดูว่าโอเคฉันโกรธเนี่ยมันมีอันเนี้ยคือมีสติโกรธอยู่ความโกรธยังไม่ดับได้มีเท่ากับคนตะกี้แต่มุมมองการสังเกตของเขาต่างกันการสังเกตคนที่มีสติคือมาสังเกตที่จิตของตนเองว่าจิตเรามีโทสะแล้วในขณะที่คนที่ไม่มีสตินั้นก็จิตสังเกตคนอื่นเขาผิดไม่ใช่ฉันเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะไปโทษคนอื่น
0: ใช่
1: โทษสิ่งรอบกายนะเจ้าค่ะ
0: โทสะเห็นง่ายคุณตันใจเพราะว่ามันมีโทษมากเดี๋ยวมันคลายช้าทำให้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดแต่ตะกี้เราพูดถึงว่าโมหะเนี่ยมันเห็นยากเพราะว่าโทษมันมากอยู่ตลอดเวลาคลายมันคลายช้าไงแล้วโทษมากเนี่ยทำให้มันเห็นความแตกต่างมันไม่เห็นน่ะมันเลยสังเกตยากแต่โทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วจังหวะที่มันคลายปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยฉันโกรธแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าละอย่าละคือคุณจะรู้ได้เพราะว่ามันคลายเร็วเห็นได้ชัดแต่พอคลายช้าเป็นโมหะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ยากนี่คือไม่ใช่แค่โทสะยังรวมถึงราคะด้วยแล้วก็โมหะด้วยเดี๋ยวราคะเห็นยากไหมก็ถ้าสังเกตมันเห็นไม่ยากหรอกคุณใจราคะคือความยินดีเพลิดเพลินพอใจในภาษานั้นแล้วถ้ามีเสียงมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจแล้วเราเกิดราคะขึ้นแล้วเราเพลินไปตามราคะนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเพลินถ้ารู้ว่ามีราคะอันนี้ดีแล้วนะคือมีสติแต่ยังละราคะไม่ได้อันนี้ดีแล้วแล้วที่ต่อมาอีกก็คือหมดราคะละราคะได้ละโทสะได้ละโมหะได้ในสมาธิในคุณดินใจจึงเป็นสภาวะที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะในสมาธิ
1: ค่ะ
0: คือมันหมดไปชั่วคราวในจังหวะที่อยู่ในสมาธิแต่ทำไมบางคนจะเข้าใจว่าอ๋อก็ฉันเข้าสมาธิได้อย่างเงี้ยฉันหมดราคะโทสะโมหะแล้วบรรลุแล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่
0: ใช่
1: ไม่ใช่
0: ภิกษุในสมัยพุทธกาลหลายๆรูปก็เข้าใจผิดไปอย่างนั้น
1: คร
0: ูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่เล่าไว้ในประวัติของท่านบางทีก็เล่าถึงข้อนี้ก็มีแต่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าในสมาธิมันก็ไม่มีสภาวะเหล่านี้เหมือนกันนอกจากราคะโทสะโมหะที่เราต้องมีสติรู้ชัดอาจจะยังละไม่ได้หรือละได้แล้วก็ตามเร็วช้าอย่างที่ว่าไปยังมีเรื่องของความหดหู่ความฟุ้งซ่านเพราะจิตนี่มันพิสดารได้หลายอย่างแล้วจิตหดหู่ก็มีจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตเป็นใหญ่กว้างขวางไปหมดก็มีแล้วจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็มีคำว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือหมายความว่ายังมีอะไรที่มันต้องทำให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกก็คือจิตของปุถุชนที่ยังยินดีในกามคุณ5อยู่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่อันนี้ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือมีที่ต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ส่วนจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือเป็นสมาธิแล้วไม่ว่าจะขั้นรูปหรืออรูปแต่เป็นสมาธินั้นได้อยู่เป็นปกติก็คือจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตรงถัดมาก็เลยพูดถึงการรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิถ้าท่านฟังรู้ว่าตัวเองทำสมาธิไม่ได้นั่นแหละคือมีสติแล้วนะสติกับสมาธิมันจึงเป็นคนละอย่างกันเข้าใจป่ะสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันแต่นอกจากการที่มีราคะโทสะโมหะหูฟุ้งซ่านสามารถพัฒนาได้หรือว่าได้ดีแล้วยังมีการหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นด้วยหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมีจิตภายในจิตภายนอกแล้วก็ที่เหมือนกันในทุกวรรคเลยไม่ว่าจะกายเวทนาจิตและธรรมคือการที่มีสติสักว่าจิตมีอยู่แล้วพอเรามีสติอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมไปของจิตทั้งหลายธรรมทั้งหลายในจิตเนี่ยนะราคะโทสะมันราคะมันก็มีมาเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีราคะมันก็ดับไปเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นอย่างเงี้ยคุณเดินใจเนี่ยคือหลุดพ้นได้เลยสติมันจะเกิดปัญญาตรงนี้โดยที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงสมาธิเลยนะสมาธิมันมีกำลังเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เราเจริญสตินั้นเลย ันนี้คือการเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตนี่คือหัวข้อสองหัวข้อนี้นะคุณใจ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็หวังใจว่าท่านผู้ถามและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะชี้แจงมานะคะจากนี้ก็ไปถึงคำถามที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาสมาธิเจ้าค่ะท่านผู้ถามอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาสมาธิให้ละเอียดอีกนิดนึงเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยอธิบายแล้วนะเจ้าค่ะก็เลยเขาอาจจะไม่เข้าใจก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสก็มันมีแบบนี้เจ้าค่ะมีหยาบมีละเอียดเขาก็เลยอยากจะเริ่มต้นฝึกให้มันว่าเอ๊ะในเมื่อสมาธินี่มันเป็นเรื่องดีถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: มันก็เป็นเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิอย่างว่าอย่างนั้นเถอะแต่ทำไมมันถึงได้พอทำสมาธิไปแล้วมันทำไมมันถึงได้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบมิจฉาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ถามได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยเจ้าค่ะน
0: ิ
1: มนต์เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะยกตรงนี้คู่กันเลยเพราะตะกี้เราพูดเรื่องสติมาแล้ว
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิด้วยแล้วการที่เข้าใจว่าสมาธิเป็นของดีทั้งหมดเนี่ยเข้าใจผิดเป็นมิธคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิความเข้าใจผิดเรื่องการทำสมาธิมีหลายอย่างคุณใจอย่างเช่นความเข้าใจว่าความคิดทุกอย่างเป็นความฟุ้งซ่านทุกอย่างเนี่ยเข้าใจผิดคุณเข้าใจอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือสมาธิเนี่ยต้องไม่คิดอะไรเลยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเพราะสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีหรือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวนะหรือต้องนั่งหรือต้องเดินจงกรมนั่นถึงจะทำได้อันนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าคนพูดคนทำงานคนกินข้าวก็ทำสมาธิได้แล้วก็ที่พูดตรงนี้เลยว่าสมาธิทุกอย่างดีหมดไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเวลาคนเขาจะล้วงกระเป๋าเขาต้องวางแผนนะคุณเดินใจเวลาคุณไปเที่ยวยุโรปเงี้ยนะก็มีพวกแก๊งอ่ะเดี๋ยวถอดสอบถามทางบ้างแล้วกระเป๋าเราเผลอปุ๊บก็ล้วงปึ๊กปึ๊กเงี้ยโอ้นี่เขาต้องวางแผนเขาต้องมีสมาธิดีนะคนที่เขาจะจบได้ไวได้เร็วอ่ะปึ๊บปึ๊บมือเขาปึ๊บปึ๊บเนี่ยโอ้สมาธิก็ต้องมีเขาต้องรอจังหวะดีๆมากเลยนี่สมาธิแน่นอนถ้ามันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องกับสติตรงนี้คุณเข้าใจว่าถ้ามีมิจฉาสติก็มีมิจฉาสมาธิเหมือนกันอย่างเช่นว่าคนที่นึกถึงครอบครัวเนี่ยนะคุณนึกถึงครอบครัวการนึกถึงครอบครัวเนี่ยคุณเข้าใจจริงๆแบบว่าสมมติสามีนึกถึงภรรยานึกถึงสามีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรารภเรื่องกามอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมิจฉาสตินะเป็นการระลึกที่ไม่ชอบนะให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นใช่ไหมพระสงฆ์เมื่อบวชมาแล้วเนี่ยก็จะเลิกถึงครอบครัวแม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปดูแลแม่ตายายปู่เป็นอย่างนี้ต้องไปดูแลปู่คุณเลิกถึงครอบครัวไงนั่นแหละมิจฉาสติพอคุณมิจฉาสติปุ๊บคุณเลิกก็มิจฉาสมาธิต่อมามิจฉาทิฏฐิก็เลยให้เกิดมิจฉาสมาธิต่อมาแต่มิจฉาทิฏฐิก็คือว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอนะฉันถึงจะอยู่ได้กินได้เนี่ยอันนั้นฉันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเธอเฉพาะหรอกแต่ว่าเธอมาท่องเที่ยวเงี้ยฉันขอขโมยของเธอก่อนละกันมุมมองทัศนคติแบบนี้มันถูกหรือผิดอ่ะ
1: ผิด
0: มันไม่ถูกเขาก็เลยงั้นก็วางแผนนี่จะทำยังไงมาเรามาวางแผนกันเอาเวลานี้ตอนรถไฟสายนี้นั่นละออกคนประเทศนี้นี่ก็จะมองการที่เล็งตรงนั้นน่ะเขาก็ระลึกถึงแล้วระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติสมาธิที่ได้จังหวะเอาเนี่ยต้องมีสมาธิหมดก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็ความที่เข้าใจว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันนี่ก็เข้าใจผิดอีกสติกับสมาธิมันคนละอย่างกันสมาธิกับสติต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่า ความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมราคะโทสะโมหะมีได้ในสติแต่ความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมไม่มีในสมาธิเพราะนั้นเราจะมีสมาธิเราต้องมีสติก่อนเราจะอยู่ๆมามีสมาธิเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดได้นั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ท่านเป็นผู้ฉลาดในฐานะกับอาฐานะนะพระพุทธเจ้าเมื่อวานเราคุยกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ใช่ว่ามันเป็นไปได้นะถ้าคุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธบ้างรู้ว่าตัวเองมีทุกข์บ้างรู้ว่าตัวเองแบบไม่พอใจแล้วบ้างเนี่ยคุณรู้นี่คุณรู้มีสติแล้วแสดงว่าคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่คนเราเป็นอย่างนี้ว่าโอ้ยฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้เราก็เลยไม่ทำฉันไม่มีสมาธิเลยพอดันก็ไปเข้าใจผิดว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกัน
1: คุณก็
0: ผิดเลยไอ้ความเข้าใจผิดนั่นน่ะก็เป็นมิจฉาไงเป็นมิจฉาก็เลยทำให้เกิดเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิเพราะมาจากมิจฉาทิฏฐินั่นคือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปทีนี้นอกจากนั้นสมมติว่าเราทำสัมมามาถูกต้องนะคุณใจสัมมาคือสัมมากับมิจฉาก็ไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดอีกนะสัมมาคือกิเลสลดมิจฉาคือกิเลสเพิ่มแต่ถูกผิดอาจจะเป็นอีกคนผิดอ่ะอาจจะเป็นสัมมาก็ได้คนถูกอาจจะเป็นมิจฉาก็ได้เพราะก็มาถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของอย่างเช่นคุณทำบัญชีอย่างเงี้ยนะ1บวก1ได้2เงี้ยอันนี้คือถูก1บวก1ได้5นี่คือผิดซึ่งถูกผิดเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาหรือมิจฉานะเพราะว่ามิจฉาคือกิเลสเพิ่มบางคนเนี่ยถูกอยู่ก็จริงอ่ะได้หลักวิชาการหลักนั่นนี่แต่พอคนอื่นผิดปุ๊บอัดเลยด่าเลยว่าเลยมีมิจฉาวาจาเลยอ้าวคุณถูกอยู่แต่ว่าคุณนั้นมีมิจฉาหรือมิจฉาวาจาเป็นต้นก็กิเลสเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่บางคนก็ผิดนะเช่นเขาทำบัญชีผิดเขาไม่มีความรู้ทางด้านทักษะอันใดแล้วเขาก็ทำผิดพลาดเงี้ยเกิดเขาก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอดทนเอาแก้ไขอันนี้เขาก็เป็นสัมมาอยู่นะกิเลสเขาก็ลดลงนะแต่เขาผิดนะมันก็เลยต้องแยกกันตรงนี้ด้วยสัมมาไม่ใช่มิจฉาแล้วก็ไม่ใช่ถูกผิดแยกกันทีนี้พอเราทำมาทางสัมมาทำมาทางสัมมาดีๆทุกอย่างเลยด้วยพอเราจิตเราสงบไปเนี่ยมันจะมีบางคราวที่กิเลสเนี่ยมันอยู่ลึกๆแล้วมันก็โผล่ออกมากิเลสที่มันอยู่ลึกๆโผล่ออกมากิเลสเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีความดิ้นมีความตลบตะแลงมีความฉวยโอกาสบางทีมันก็เลยฉวยโอกาสเอาสมาธินั่นแหละพลิกด้านคุณจะว่าฉันเก่งแล้วเดี๋ยวฉันเก่งฉันดีกว่าเขาฉันบรรลุธรรมแล้วเงี้ยในการที่คุณเข้าใจว่าโอ้นี่เราดีกว่าเขาเราบรรลุธรรมแล้วอันนี้ก็มิจฉาก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสก็เกิดขึ้นเอาสมาธินั้นมาใช้ในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปว่าฉันสามารถพยากรณ์คนนั้นคนนี้ได้พูดเรื่องอะไรเป็นตู่เป็นตะที่มันไม่ได้มีในตำราคัมภีร์เป็นหลักฐานอะไรไว้อย่างเงี้ยนะกิเลสบางทีมันเอาเรื่องนี้ทำให้เกิดเป็นวิปัสสนูกิเลสสมาธินั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้สมาธิที่เป็นเครื่องมือของกิเลสจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังกิเลสในข้อนี้คำถามคือเอาแล้วถ้าตะกี้ท่านบอกว่าในสมาธิมันไม่ได้มีกิเลสนี่แล้วทำไมกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันฉวยโอกาสไงคุณตั้งใจมันฉวยโอกาสเราคิดว่าก็เรียบๆแต่ว่าพอมันปึ๊ดมาปึ๊ดมันฉวยโอกาสเอาเลย
1: ก็แบบ
0: คนที่วิปลาสอย่างเงี้ย ก็มีหรือคนที่เข้าใจไปว่าได้บรรลุก็อีกหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ การที่เราจะปฏิบัติจะทำเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นปริยัติที่ครูบาอาจารย์สอนปริยัตินี่คือทั้งสองอย่างเนาะไม่ว่าจะครูบาอาจารย์สอนหรือว่ามีในตำราคัมภีร์แล้วก็การปฏิบัติของเราปริยัตินี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบมีตำราเป็นตั้งๆนะแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยคุณต้องมีสั้นๆก็ได้สั้นๆไม่ยาวมีแล้วก็ทำให้เป็นแต่ทำไม่ถูกแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอยู่ในทางสัมมาได้ในทางที่ดีได้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระมัดระวังข้อนี้ไว้แล้วคุณใจท่านก็จึงมีการบอกสอนคำสอนชนิดที่รัดกุมรอบคอบเราสามารถตรวจสอบเทียบเคียงตรวจทานในคำสอนต่างๆได้แล้วก็มีผู้รู้ให้สอบถามได้ในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนคำถามนี้มาก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้น่าจะถามได้เพียงแค่สองคำถามนี้นะคะเวลาที่เหลืออยู่โยมอยากจะขออนุญาตเจ้าค่ะพระอาจารย์จะนำมาชักชวนท่านผู้ฟังทางบ้านให้ได้ร่วมกิจกรรมของเราที่ยังเหลืออยู่อีก2กิจกรรมในปีนี้นะเจ้าคะก็คือเราได้จัดวันบูรพาจารย์กันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาถูกไหมเจ้าคะที่ถัดไปนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้าไปปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติบูชากับคอร์สที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะเจ้าคะก็คือระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้เจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ เรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าพอยังจะมีที่นั่งเหลืออยู่ไหมแล้วก็ท่านที่ปรารถนาที่จะไปร่วมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีอานิสงส์มีผลดีอย่างไรแล้วก็จะร่วมได้อย่างไรนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรียนผ่านคือสำหรับท่านที่ฝึกปฏิบัติมานานแล้วหลายปีแล้วอย่างนี้นะแล้วก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวจะชักชวนให้มาปฏิบัติในหลักสูตรสมาธิกีฬาที่พระอาจารย์ก็จัดที่วัดเจตยากิริวิหารโดยปกติเราก็จะจัดปีละ2ครั้งต้นปีกับปลายปีแต่ว่าในปีนี้เราจัดเฉพาะปลายปีเดือนพฤศจิกายนแต่วันที
1: ่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่ที่7วันเนาะ7วันนี้คือไม่รวมเดินทางไปกลับ
1: จะค
0: ่ะรวมเดินทางไปกลับด้วยก็9วันในช่วง9วันนี้ท่านจะได้ฝึกพื้นฐานของสติ5อย่างหรือว่าขั้นตอนของสติ5อย่างเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการให้เกิดสมาธิการฝึกสมาธิกีฬาอีก5อย่างเป็นยังไงแล้วการทำวิปัสสนาการถือปฏิบัติธุดงค์ขวัญซึ่งสิ่งเหล่านี้พอฝึกแล้วเนี่ยจะทำให้เราฉลาดในวาระจิตของตนเอง
1: จะค่ะ
0: เราจะเข้าออกดำรงอยู่ในสมาธิได้อย่างฉับไวรวดเร็วมีกำลังมีความกระฉับกระเฉงประการที่ว่าเราไปถึงภูทอกนู่นน่ะจังหวัดบึงกาฬนี่นะคือเพราะหลีกเล่นจริงๆคุณใจ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เป็นที่ที่ท่านหลวงตาแยงท่านได้มีเมตตาให้ในการที่จะปฏิบัติเป็นสันสำนักปฏิบัติได้เราไปฝึกปฏิบัติที่นั่นได้นอกจากมีการปฏิบัติแล้วยังมีธรรมชาติบำบัดได้เห็นธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติอากาศก็เย็นๆพอสมควรเรารับประทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ถึงเวลาก็ไปกินถึงเวลาก็ไปนอนมีตารางตามที่จัดไว้ทำให้เราอยู่เล็กเร้นในการอยู่เล็กเร้นอันที่สองก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าปีหนึ่งเราก็น่าจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือไปก็เรียกว่าไปชำระจิตใจของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็ปิดวาจาอย่างเนี้ยก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยร่มเย็นสดชื่นขึ้นอีกมากเลยซึ่งปีที่แล้วตื่นใจก็ไปร่วมคอร์สนะเจ้าค่ะปีนี้ก็สมัครไปอีกเจ้าค่ะคิดว่าอะไรที่เราย้ำๆซ้ำๆเรียนรู้ก็จะเพิ่มมากขึ้นมีพละมากขึ้นคือมีความตั้งใจได้ผลดีจากการปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าค่ะอีกกิจกรรมนึงโยมอยากจะขออนุญาตให้พระอาจารย์เมตตาพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเดินทางไปปฏิบัติบูชานะเจ้าคะยัง 4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลในต้นปีหน้าคือระหว่างวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้หน่อยเจ้าค่ะว่าการไปอินเดียไปนมัสการหรือปฏิบัติบูชาที่4สังเวชนียสถาน4ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นมีดีอย่างไรและแตกต่างอย่างไรจะมีการปฏิบัติอย่างไรให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มีปัญญาสูงขึ้นปฏิบัติเข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เป็นพอเราก็จะมีทริปการไปสังเวชนียสถาน4ในวันที่13
1: มีนาคม
0: จนถึง21มีนาคม
1: เจ้าค่ะ
0: 2570นู่นเลยคือในการไปครั้งนี้ของเราก็ต้องการจะยกระดับติดใจและยกระดับศรัทธายกระดับปัญญายกระดับความอดทนยกระดับความเพียรไปในแต่ละที่ละที่โดยถ้าผู้ฟังไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยนอนตรงนี้ตรงนี้ท่านเคยพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะกลับไปสู่ที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอเรากลับไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้เราจะมีกำลังใจสูงในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้และโดยการเดินทางของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่พุทธคยาแล้วก็ไปราชคฤห์นาลันทาไปไวสาลีไปพาราณสีมากุสินาราไปลุมพินีกลับมาสาวัตถีแล้วก็กลับประเทศไทยจากที่เมืองลักเนา
1: เจ้าค่ะ
0: โดยท่านผู้ฟังก็ดูรายละเอียดได้นะไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ที่นั่นจะมีรายละเอียดทั้ง2เรื่องจะเป็นการปฏิบัติธรรมในประเทศที่จังหวัดบึงกาฬวัดภูทอก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเป็นการปฏิบัติที่ต่างประเทศที่สังเวชนียสถาน4
1: เจ้าค่ะ
0: เราสามารถเลือกร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มพลังปัญญาของเราได้
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญชวนย้ำกันนะคะไปร่วมอบรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในปลายปีนี้แล้วก็พอต้นปีหน้าระหว่างวันที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมปี2570นั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านได้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ปัญญา .org นะคะว่าในการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไปปฏิบัติบูชาณ4สังเวชนียสถาน4ตำบลที่อินเดียและเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นเดี๋ยวขอเรียนยืนยันได้เลยว่าไม่เหมือนกับการไปเที่ยวหรือการไปเช็คอินว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะคะแต่ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งบุญกุศลนั้นมหาศาลจริงๆคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าเมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่นั้นใครก็ตามที่ได้ไปนมัสการยังสี่สังเวชนียสถานนั้นรับรองว่าไปในสู่สุคติแน่นอนในโลกของภพภูมินรกไม่มีแน่นอนนะคะก็ฝากเรียนเชิญไว้ที่นั่งยังเหลือพอนะคะที่จะให้ท่านฟังไปร่วมกับคณะของมูลนิธิปัญญาภาวนาค่ะราคานั้นก็เรียกว่าสมเหตุสมผลอย่างยิ่งการจัดของคณะอื่นอาจจะต้องการกำไรแต่สำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คิดเฉพาะที่จำเป็นจริงๆในการที่เราเดินทางไปนะคะเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตามใจท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินผ่านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วม

0: แปร4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรมซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
2: นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
7: ไม่ดีหรอกมั้ง
8: ไม่ดีหรอกแค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
6: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
8: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
6: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
8: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
6: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
8: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจงเพ
9: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 น
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เจอกันเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เวลา 6:10 นาทีโดยประมาณยาวไปจนถึงเวลา 7:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจครับซึ่งทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำดอกทองกวาวเป็นดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและเลือกดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงสำนักงานอัยการภาค5จัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดพระเกียรติคุณด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชาโบราณพร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารงานพระพุทธศาสนาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบพัดลม67เครื่องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่38โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำนักงานชลประทานที่1ร่วมกับปปช.ภาค5จัดกิจกรรมรู้เท่าทันความเสี่ยงถอดบทเรียนทุจริตยกระดับความโปร่งใสโครงการก่อสร้างชลประทานภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ครับ
7: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
12: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
7: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
12: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
12: โอเคร
13: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เรามาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดทำดอกทองกวาวเป็นดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและเลือกดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
14: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานจัดหาดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีมติเลือกดอกชบาทิพเป็นรูปแบบของการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพิจารณาจากความสวยงามความหมายความประณีตความเหมาะสมของวัสดุความสามารถในการผลิตได้ในจำนวนมากตลอดจนระยะเวลาต้นทุนและความง่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประชาชนสามารถนำไปจัดทำได้ด้วยตนเองโดยกำหนดเป้าหมายจัดทำจำนวน 94,558 ดอกจัดสรรตามจำนวนประชากรของทั้ง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีดอกไม้จันทร์สำหรับร่วมถวายในพิธีระดับอำเภอโดยจะใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดและวัสดุธรรมชาติอื่นที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาจิตอาสาและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำในส่วนของดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่จะจัดทำจำนวน1ช่อโดยใช้ดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยใช้สำหรับพิธีที่ส่วนกลางสำหรับระดับจังหวัดจะจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออำเภอละ1ช่อเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ในระดับจังหวัดในวันจันทร์ที่21กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมบอลลูนภัตตาคารตูลู่ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยให้แต่ละอำเภอส่งตัวแทนเข้าร่วมอำเภอละ3คนเพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำดอกไม้จันทร์ก่อนนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนและชุมชนในแต่ละอำเภอโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่พร้อมจัดทำคู่มือและสื่อประกอบการฝึกอบรมเพื่อใช้ในการถ่ายทอดและขยายผลในพื้นที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและให้การเตรียมความ ความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติ
11: สำนักงานอัยการภาค5จัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดพระเกียรติคุณด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายที่สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่นายกิติศักดิ์วงจีนอธิบดีอัยการภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งน้อมนำพระจริยวัตรและพระปณิธานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตโดยมีนางนวรัตน์เสนวัฒน์รองอธิบดีอัยการภาค5พร้อมด้วยบุคลากรด้านกฎหมายผู้แทนส่วนราชการและนักเรียนเข้าร่วมงานภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการการเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจด้านกฎหมายแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายรวมถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้กฎหมายผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอธิบดีอัยการภาค5กล่าวว่าตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งพระองค์ทรงริเริ่มและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความยุติธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความเคารพยกย่องในหมู่พระสงฆ์นิกรและแวดวงกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณพร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดการแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
14: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาบนพื้นที่สูงโดยมุ่งศึกษาทรัพยากรชาจากป่าธรรมชาติอนุรักษ์พันธุกรรมชาป่าและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนปัจจุบันได้สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่ามีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ชาพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและพัฒนาเป็นฐานองค์ความรู้สำหรับการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากชาป่าอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชาโครงการหลวงตลอดจนเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเปิดโอกาสให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงาน
11: จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารงานพระพุทธศาสนาที่อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการประจำปีพุทธศักราช2569ระดับรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์ครูสอนพระปริยัติธรรมเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรมบาลีและพระเลขานุการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธภาค67โดยมีพระราชวชิรสิทธิเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานฝ่ายคราวาสนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คณะอนุกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกันการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองคณะสงฆ์ในระดับต่างๆได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เชิงวิชาการและการปฏิบัติรับฟังความคิดเห็นตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารงานของพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครอบคลุมแนวทางการบริหารคณะสงฆ์ในด้านต่างๆได้แก่การปกครองการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับสามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพระเทพวชิราธิบดีกล่าวว่าขอให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นร่วมกันสร้างหลักธรรมที่ถูกต้องให้แก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนสร้างและพัฒนาทายาททางพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นสืบไปในการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มเติมทักษะและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการรวมถึงการบริหารชีวิตเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อไปทีมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีมระดับประถมศึกษาพร้อมรับโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานมหกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสมาชิกในทีมทั้ง10คนประกอบด้วยเด็กหญิงยอดแสงคำเด็กหญิงออมคำเด็กหญิงดุดดาวเด็กหญิงแสงลูเด็กหญิงมีนาเด็กหญิงแสงดาวเด็กหญิงนวลหอมเด็กหญิงแสงคำเด็กหญิงกติพรและเด็กหญิงมะลิวันสำหรับการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี4กิจกรรมได้แก่การสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะการกล่าวคำอาราธนาและถวายสังฆทานในพุทธศาสนพิธีการบรรยายธรรมและการผลิตคลิปวิดีโอสื่อพุทธนวัตกรรมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับได้แก่ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความรู้ความสามารถความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของนักเรียนตลอดจนความทุ่มเทของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนวัดศรีสุพรรณพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไปเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบพัดลม67เครื่องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่38โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับสิ่งของที่ส่งมอบในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเป็นบิดาของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45เครื่องและได้รับสนับสนุนจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรของนางธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน22เครื่องรวมทั้งสิ้น67เครื่องโดยได้สำรวจความต้องการพัดลมสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอก่อนที่จะจัดสรรพัดลมมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นได้ใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งนี้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมโอกาสการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นการส่งต่อความห่วงใยและสร้างโอกาสให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักงานชลประทานที่1ร่วมกับปปช.ภาค5จัดกิจกรรมรู้เท่าทันความเสี่ยงถอดบทเรียนทุจริตยกระดับความโปร่งใสโครงการก่อสร้างชลประทานภาคเหนือตอนบนที่เชียงใหม่แกรนด์วิวโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นายสอนชัยชูวิเชียรรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค5เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรู้เท่าทันความเสี่ยงถอดบทเรียนพฤติกรรมทุจริตผนึกกำลังป้องปรามความเสี่ยงซ้ำซากโครงการก่อสร้างของกรมชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภายใต้โครงการป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่กิจกรรมการลงพื้นที่และป้องกันปราบปรามการทุจริตสำนักงานปปช.ภาค5โดยมีนายจักรกริจชมภูบางผู้อำนวยการส่วนแผนงานพร้อมด้วยนายจิรชัยพัฒนพงษาผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษานายปารเมศการุณราพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุกถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีเวทีสำคัญในการร่วมกันกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายในเพื่อปิดช่องโหว่และลดโอกาสการเกิดปัญหาความเสี่ยงอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
14: ที่ห้องประชุม POC ชั้น3อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดที่ใช้ความรุนแรงเมื่อพ้นโทษแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่กระบวนการยุติธรรมเดิมมุ่งเน้นการลงโทษ ตามคำพิพากษาเป็นหลักเมื่อผู้กระทำความผิดรับโทษครบและพ้นโทษแล้วการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อติดตามเฝ้าระวังหรือควบคุมบุคคลที่ยังมีความเสี่ยงสูงมีข้อจำกัดจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อสร้างกลไกป้องกันการกระทำความผิดซ้ำสำหรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565จึงกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงตั้งแต่ระหว่างรับโทษต่อเนื่องไปจนถึงภายหลังพ้นโทษโดยมีสาระสำคัญได้แก่มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างรับโทษจำคุกมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษเช่นการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและการกำหนดข้อห้ามต่างๆมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะกระทำความผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศหรือคดีที่ใช้ความรุนแรงและการคุมขังฉุกเฉินในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดการกระทำความผิดซ้ำและมีเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องป้องกันเหตุอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่กรมคุมประพฤติได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภัยหลังพ้นโทษอย่างเป็นระบบโดยเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่มุ่งป้องกันและลดความเสี่ยงการกระทำความผิดซ้ำควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้พ้นโทษตามกฎหมายพร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังและเยี่ยมเยียนบุคคลเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านรวมถึงใช้ช่องทางอื่นในการสืบสวนหาข่าวโดยเฉพาะการติดตามพฤติกรรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำเครือข่ายเสมารักษ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหน้าโรงเรียนเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ริมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษาพร้อมตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาณโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์พายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในช่วงเวลาเข้าเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่แจ่มรวมกว่า 1.9 ล้านแสนบาทเยียวยาผู้เสียชีวิตและครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่18ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและ านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังคาเรือนทางด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 1,902,594 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยโดยแบ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังเป็นเงิน 1,542,594 บาทค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังและเสียหายมากจำนวน14หลังเป็นเงิน 70,000 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจำนวน3รายเป็นเงิน 150,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน3ครอบครัวเป็นเงิน 90,000 บาทและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์จำนวน1ครอบครัวเป็นเงิน 50,000 บาททั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถดำรงชีวิตและก้าวผ่านสถานการณ์ความเดือดร้อนไปได้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2569/70 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
14: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงและตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวพบว่าผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือผู้รวบรวมผลผลิตเริ่มเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลผลิตรุ่นแรกที่ออกสู่ตลาดโดยเกษตรกรจะนำผลผลิตข้าวโพดฝักสดมาสีที่ลานรับซื้อและจำหน่ายให้ผู้รวบรวมราคารับซื้อ5.20 บาทต่อกิโลกรัมจากนั้นลานรับซื้อจะนำผลผลิตไปส่งให้พ่อค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นหลักเพื่อปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต่อไปโดยราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชนิดฝักสดอยู่ระหว่าง5.20 บาทถึง5.30 บาทต่อกิโลกรัมส่วนชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 30% อยู่ที่6.30 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดและความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ถูกต้องโดยมีการวัดความชื้นทุกครั้งเมื่อมีการรับซื้อและสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร
11: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลัง25อำเภอและภาคีเครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าและ PM 2.5 เดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2570เพื่อนำผลการดำเนินงานและบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2569มาทบทวนและพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับปี2570ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์และนำไปปฏิบัติได้จริงโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงชุมชนพร้อมกำหนดมาตรการแนวทางตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยมีนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอทั้ง25อำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า200คนสำหรับผลการดำเนินงานในปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบจุดความร้อนจำนวน 11,023 จุดขณะที่ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 4,644 จุดคิดเป็นร้อยละ42และมีพื้นที่เผาไหม 1,529,400 ไร่จากค่าเป้าหมาย 97,104 ไร่คิดเป็นร้อยละ59ขณะที่จำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานอยู่ที่53วันลดลงจากเป้าหมาย11วันหรือคิดเป็นร้อยละ17ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์มีจำนวน 3,706 ครั้งลดลงจากกลุ่มเป้าหมาย 1,532 ครั้งคิดเป็นร้อยละ74โดยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าทำให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่าทำได้ยากประกอบกับปัจจัยด้านสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองการนำข้อมูลและบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการรับมือปัญหาในปี2570ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยังมุ่งสร้างความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจังหวัดสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2570ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการจัดการเชื้อเพลิงการควบคุมไฟป่าการลดการเผาในพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสนับสนุนการทำงานตลอดจนลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนสกร.เชียงใหม่จัดงานเชียงใหม่โดโอเพนเฮาส์2026ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาคนและชุมชนที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชียงใหม่โดโอเพนเฮาส์2026จากผลงานสู่แรงบันดาลใจจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้และความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดตลอดจนเป็นเวทีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้สถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนและภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอผลงานที่มีคุณค่าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีนายพงศักดิ์บุญเปงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ครูอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายจากทั้ง25อำเภอเข้าร่วมงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ภายในงานมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจำนวน25แห่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบอาทินิทรรศการการแสดงผลงานด้านการเรียนรู้นิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการบรรยายพิเศษเวทีนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในการสร้างสื่อดิจิทัลรวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนและชุมชนการส่งเสริมการสร้างอาชีพการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนต่อยอดและขยายผลสู่การเรียนรู้ในรูปแบบของพื้นที่ต่างๆทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่คาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมุ่งพัฒนาคลองตลอดทั้งสายเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสปทเชียงใหม่ครับ
14: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่คาอย่างเป็นระบบทั้งด้านการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่คาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดทั้งสายโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความสะอาดและภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองแม่คาโดยเฉพาะ การตัดหญ้าเก็บขยะและวัชพืชรวมถึงการขุดลอกในจุดที่มีปัญหาเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกพร้อมทั้งติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสำรวจที่ผ่านมายังพบว่าคุณภาพน้ำในบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณปลายน้ำยังต้องได้รับการแก้ไขจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตลอดทั้งสายน้ำไม่เฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสวยงามและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวขณะเดียวกันเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานจัดทำแบบและรายละเอียดให้มีความชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างเพื่อลดปัญหาการปรับแก้ระหว่างดำเนินโครงการหรือการทิ้งงานและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายและแนวทางดำเนินงานในพื้นที่อื่นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการพัฒนาคลองและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับกรณีบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองหรืออยู่ในพื้นที่ของรัฐจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบและรังวัดแนวเขตให้มีความชัดเจนเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการบุกรุกพื้นที่ของรัฐหรือไม่โดยจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายขณะเดียวกันหากประชาชนได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นที่จะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายของภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสม
11: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานร้านธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสันทรายเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสปทเชียงใหม่ครับ
14: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายโดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าการแสดงราคาสินค้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัดห้ามรับหรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดห้ามยึดบัตรประจำตัวประชาชนหรือบังคับซื้อสินค้าอื่นห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือปฏิเสธการใช้สิทธิ์ห้ามจำหน่ายสุราบุหรี่เบียร์ผ่านสิทธิสวัสดิการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มาใช้บริการ
11: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลังภาคการเงินไทยขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายในภาคการเงินเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
14: นายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลร่วมกันขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายในภาคการเงินที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการป้องกันเชิงรุกไม่ให้ภาคการเงินตกเป็นเครื่องมือทางผ่านหรือช่องทางสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างระบบการเงินที่มั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือปกป้องประชาชนจากความเสียหายจากการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิดซึ่งหลักการสำคัญของกรอบความร่วมมือคือการที่ทุกหน่วยงานต้องกำหนดให้ทิศทางนโยบายและธรรมาภิบาลองค์กรในการป้องกันไม่ให้มีการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิดและถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการองค์กรรวมทั้งกำหนดแนวทางการป้องกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีมาตรฐานขั้นต่ำที่เหมาะสมกับธุรกิจและต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมจะนำความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลเทคโนโลยีและศักยภาพที่เป็นจุดแข็งมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังตรวจจับ และตอบสนองต่อความเสี่ยงที่สำคัญคือแต่ละหน่วยงานจะร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้รูปแบบการกระทำผิดสัญญาณเตือนภัยรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้รับมือกับธุรกรรมทุจริตที่ซับซ้อนและมักอาศัยช่องว่างทางกฎหมายระหว่างหน่วยงานเป็นเครื่องมือได้ดีขึ้นโดยการดำเนินมาตรการข้างต้นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้สุจริตการเข้าถึงบริการทางการเงินการแข่งขันที่เป็นธรรมและการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างสมดุลควบคู่ไปด้วยทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งระบบการตรวจสอบลูกค้าและคู่ค้าการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ของการกระทำผิดพร้อมพัฒนามาตรการต่างๆให้เท่าทันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เท่าทันให้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและความเชื่อมั่นของประชาชนในระยะยาว
11: สบยช.เตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ควรทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอดผสมยาเสพติดเสี่ยงต่อการหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสปทเชียงใหม่ครับ
14: นายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.เปิดเผยว่าปัจจุบันรูปแบบของยาและสารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยอาจถูกนำไปผสมหรือซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวและเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตและสิ่งที่น่ากลัวคือเด็กและเยาวชนอาจเริ่มใช้จากความอยากรู้อยากลองเชื่อว่าเป็นเพียงพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหรือได้รับการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนโดยไม่รู้ว่าภายในมีสารเสพติดปะปนอยู่โดยเฉพาะเอโทมิเดตยานำสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ทำให้ง่วงซึมอย่างรุนแรงอัตราการหายใจลดลงหรือเกิดภาวะหายใจช้าลงจนเป็นอันตรายความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนสับสนหมดสติอาจทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันการได้รับสารทั้ง2ชนิดร่วมกันจึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติและภาวะรุนแรงที่คาดเดาได้ยากผู้ปกครองจึงควรเพิ่มความใส่ใจและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานเช่นพบพอตหรืออุปกรณ์แปลกๆซ่อนอยู่ในห้องหรือกระเป๋ามีอาการมึนงงซึมเดินเซใจสั่นนอนไม่หลับอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมหรือมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุหากพบความผิดปกติไม่ควรเริ่มต้นด้วยการตำหนิข่มขู่หรือกล่าวหาว่าบุตรหลานติดยาแต่ควรพูดคุยด้วยความใจเย็นเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเหตุการณ์และความรู้สึกพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความไว้วางใจและทำให้เด็กกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องรอจนแน่ใจว่าบุตรหลานติดสารเสพติดจึงค่อยขอความช่วยเหลือหากเริ่มสงสัยพบพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือพบอุปกรณ์ที่ไม่แน่ใจสามารถปรึกษาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเพราะยิ่งเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วยิ่งลดความเสี่ยงต่อผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าและพอททุกชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีการโฆษณาชักชวนว่าให้ความรู้สึกมึนเคลิ้มหรือออกฤทธิ์แตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหากหลังใช้มีอาการมึนงงซึมหมดสติใจสั่นเจ็บหน้าอกหายใจผิดปกติหรือชักควรรีบนำส่งสถานพยาบาลทันทีไม่ควรรอดูอาการหากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด1165
11: จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอทอปของดีเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงต้นปี2570เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
14: นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดงานและกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่8ถึง22มกราคม2570ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆร่วมจัดนิทรรศการตลอด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีปคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กรมศิลปากรเพื่อ นำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันทร์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370 ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ที่เป็นไม้จันที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370 ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16 ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10 หมู่ในวันจันทร์ที่14 กันยายน 2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันทร์หอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันทร์หอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1 ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10 ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลั